0: สำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนซึ่งตลอดการเยือนออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการเยือนเป็นที่น่าพอใจโดยได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมพบภาคเอกชนผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศโดยมั่นใจว่าการเยือนครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อไทยและเปิดโอกาสให้นักลงทุนออสเตรเลียสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยขณะที่ภาคธุรกิจไทยขยายการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขา
1: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
0: สำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารแฟร์แบนกรุงแคนเบราเวลา 9:30 นและเดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊กแลนด์เวลา 14:35 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการพร้อมเดินหน้าขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าไทยเพิ่มเติมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการเดินทางไปเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้ว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องเร่งผลักดันให้ได้ข้อสรุปคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนหรือ ART เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันไทยยังอยู่ระหว่างการไต่สวนตามมาตรา301ใน2ประเด็นได้แก่แรงงานบังคับและกำลังผลิตส่วนเกินโดยสินค้า3กลุ่มที่อยู่ระหว่างการไต่สวนได้แก่รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องจักรและเครื่องกลยางและผลิตภัณฑ์ยางซึ่งไทยมีสัดส่วนการผลิตภายในประเทศประมาณ175ถึง190สูงกว่าเกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกากำหนดไว้ที่160จึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ขณะเดียวกันสินค้าไทยประมาณ172ของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้รับการยกเว้นภาษีแล้วเหลืออีก128ที่ยังมีความเสี่ยงด้านภาษีซึ่งไทยจะขอให้สหรัฐอเมริกาพิจารณายกเว้นเพิ่มเติมโดยเฉพาะสินค้าเกษตรบางรายการที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถผลิตได้เอง
3: เรื่องใหญ่ที่เราจะต้องไปจบให้ได้ก็คือเรื่องของตัว ART ซึ่งถ้าเราจบตรงนี้ได้ก็จะสร้างความแน่นอนให้กับผู้ประกอบการแล้วปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงการไต่สวนตรา301คือเรื่องแรงงานบังคับกับเรื่องผลผลิตส่วนเกินซึ่งเรามีความมั่นใจในเรื่องนี้มากเพราะว่าเรามีที่มาที่ไปแล้วก็มีระบบรองรับอยู่แล้วว่ามีการผลิตเกินกว่าเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้คือที่ 60% อยู่แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราน่าจะจัดการในเรื่อง 28% นี้ได้ผู้ประกอบการก็ยังไม่ต้องกังวลมากนัก
2: ทั้งนี้คณะทำงานด้านเทคนิคจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจารอบสุดท้ายระหว่างวันที่27ถึงวันที่29สิงหาคมนี้ก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปสมทบระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้
4: ยอดการลงทะเบียนใช้งานไทย AI Passport วันแรกทะลุ 400,000 รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความรัดกุมกว่าปกติเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทย AI Passport ซึ่งบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนใช้งาน AI โมเดลในรูปแบบโปรวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักพบว่ามียอดผู้ลงทะเบียนทะลุ 532,692 รายอย่างไรก็ตามพบปัญหาติดขัดในระบบไทย ID เนื่องจากมีปริมาณการลงทะเบียนจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วขณะที่ระบบของแอปพลิเคชันทางรัฐยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ และมีความคล่องตัวสูงจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้ช่องทางของแอปทางรัฐในการลงทะเบียน
6: ในส่วนของเจตนาของตัวโครงการนะครับก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงตัว AI โมเดลที่เป็นในรูปแบบโปรได้หลากหลายรูปแบบหรือสำหรับพี่น้องประชาชนบางคนที่ใช้ในรูปแบบที่แบบมีข้อจำกัดแบบไม่คิดจะใช้แบบโปรเลยเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดทางการเงินนี่เป็นโอกาสของคุณแล้วแล้วผมอยากให้เข้ามาใช้แล้วก็ใช้ตรงนี้หาแนวทางในการ generate revenue ให้ในอนาคตของโครงการจบไปเนี่ยไม่ว่าจะมีต่อหรือไม่มีต่อคุณสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไม่ได้เป็นการเสีย
5: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าโครงการไทย AI Passport มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มีความเสถียรลดข้อจำกัดในการใช้งานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SMEเพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะเดิมและเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้สามารถนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการออกแบบผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ตลาดตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเชื่อว่าการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI มากขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพคนไทยรองรับโลกการทำงานยุคใหม่
1: เราต้องการนำมาให้กับผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ SME ให้เข้าถึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้ค่าไร้คุณค่าการเข้าแอปนี้ก็คงไม่ลงขอให้คำยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการเห็นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่โลกใบนี้มีอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
5: ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลโครงการนี้มีความรัดกุมกว่าการใช้งาน AI ทั่วไปในปัจจุบันโดยห้ามไม่ให้คู่สัญญาเก็บข้อมูลหรือนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างเด็ดขาดสำหรับกำหนดการถัดไปจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ร่วมกับภาคเอกชนในวันที่28สิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจรับแจ้งและติดตามคนหายย้ำห้ามอ้างให้รอครบ24ชั่วโมงพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับแนวทางปฏิบัติกรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนามในการรับแจ้งการติดตามตัวการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้ดำเนินการทันทีห้ามอ้างว่าต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงและได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามพร้อมนำบทเรียนที่ผ่านมาไปปรับปรุงแนวทางการรับแจ้งและติดตามคนหายรวมถึงการสืบสวนสอบสวนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้ฝ่ายสืบสวนต้องเร่งรวบรวมข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชารวมถึงแจ้งข้อมูลให้ญาติหรือผู้แจ้งทราบเป็นระยะและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้น อกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาจะพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงอานุภาพอย่างมากถึง57 ลูกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนและการซ้อมรบดังกล่าวเป็นการแสดงท่าทีที่เป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
12: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์การที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐดำเนินการมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศมาโดยตลอดในความพยายามในการลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักนิติธรรม
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่นายฮาเซมกัตเซมโฆษกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสประณามการโจมตีดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซากดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาภายใต้เงื่อนไขของแผนสันติภาพ20ข้อของสหรัฐด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่สมาชิกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ใช้สถานีตำรวจเป็นฐานปฏิบัติการสำหรับโจมตีทหารอิสราเอล
12: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจทางหลวงของบราซิลที่ระบุว่าเกิดเหตุรถโดยสารของหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นชนประสานงากับรถบรรทุกคันหนึ่งบนทางหลวงในเขตเทศบาลอิปิรังการัฐปานารขออภัยค่ะรัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวันช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างกำลังนำผู้ป่วยไปส่งยังสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองคูริติบาของรัฐปารานาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะที่นายราตินโยจูเนียผู้ว่าการรัฐปารานาประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วรัฐปารานาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ2คู่ผสม เดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกที่ได้บายในรอบแรกมาเอาชนะเป็นกาเซียกับลูเซียโรดิเกรสคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปน2-1เกม14-21 21-11 21-15 ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบ2กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023ตบเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอล21-17 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ต้องขอยอมแพ้อิชิก้าเจสวานจากสหรัฐอเมริกา21-13 7-11 รีไทยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจนแข่งขันต่อไม่ได้ส่วนพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีจากนิวซีแลนด์21-13ทั้ง2เกมผ่านเข้ารอบ16คนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลหญิงซิกการดี้เมอร์เดก้าครับรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีถล่มเอาชนะสิงคโปร์6-0เก็บ9แต้มเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมาเลเซียที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมเวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube ซิกการดี้เมอร์เดก้าครับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหญิงคนแรกของไทยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการเสนอเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ Prime Minister Youth Cup โดยมีนางโปรดปรานสมานมิตรว่าที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวสำหรับโครงการ Prime Minister Youth Cup เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการผลักดันการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในประเทศเพื่อพัฒนานักกีฬาระดับพื้นฐานเชื่อมโยงทุกภูมิภาคต่อยอดสู่ทีมชาติไทยครอบคลุม2ชนิดกีฬาได้แก่วอลเลย์บอลและฟุตบอลในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลจะแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่กีฬาฟุตบอลแบ่งเป็นฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีส่วนฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในรุ่น18ปีโดยจะทำการแข่งขัน4ระดับเริ่มจากระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและต่อยอดสู่การแข่งขันระดับประเทศพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569โดยไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่กำแพงเพชรมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงคราม
12: ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.
14: 1นาทีกับกปท.
15: ปัญหาผู้ขับขี่พบอาการรถกระตุกเมื่อสตาร์ทหรือขณะขับรถควรนำรถไปตรวจสอบสภาพทันทีเพราะอาการดังกล่าวแสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานขัดข้องหรือถังน้ำมันรั่วทำให้มีอากาศเข้าไปในตัวถังจนเกิดการเผาไหม้ไม่สม่ำเสมอแต่หากประสบปัญหาเพลิงไหม้รถยนต์ผู้ขับขี่ควรตั้งสติแล้วรีบนำรถจอดข้างทางทันทีและดับเครื่องยนต์เพื่อตัดระบบไฟฟ้าทันทีแต่หากเป็นรถที่ใช้ระบบก๊าซต้องรีบปิดวาล์วถังก๊าซทันทีแต่หากเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยให้เจ้าของรถยนต์นำผ้าแห้งหรือว่าผ้าที่เปียกน้ำหรือทรายมาโปะหรือตบบริเวณที่เกิดไฟไหม้หรือเจาะปากขวดน้ำที่มีน้ำเป็นรูเล็กๆแล้วฉีดบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานสระอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินนกาลคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนสถานการณ์น้ำในประเทศไทยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตของชุมชนการขยายผลการจัดการน้ำชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้รวมทั้งลดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำระดับชุมชนจะช่วยสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนในการปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
20: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: การสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวิกฤตการน้ำและอุทกภัยในภาคเหนือทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นความห่วงใยระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็น2พื้นที่ที่เผชิญผลกระทบร้ายแรงที่สุดด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นต้นน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าติดตามเรื่องนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
3: ครับ
2: จากสถานการณ์พยากรณ์อากาศที่ระบุว่าร่องมรสุมกำลังพาดผ่านภาคเหนือและสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านทางสทนช.ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงสูงสุดที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งในช่วงนี้อย่างไรบ้างครับ
3: ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ข้อมูลมาว่ามีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านแล้วก็มีเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่มีผลกระทบที่อาจจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งเมื่อคืนเนี้ยไปตรวจพบนะครับปริมาณน้ำที่ตกนะครับที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวนะครับผม367มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำสูงสุดมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับที่ชิบะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เกิดเนี่ยก็เกิดมากกว่านั้นอีกครับผมแล้วถ้ามาดูระยะเวลา12ชั่วโมงเนี่ยฝนก็ตกหนัก360กว่าเหมือนกันนะครับผมถ้ามาดูฝนรายชั่วโมงก็112มิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ตกใจเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกนะครับผมก็ทำให้ในตัวอำเภอปัวนะครับทั้ง67ตำบลเนี่ยเกิดน้ำท่วมหนักเป็นน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วมีเรื่องของการเตือนภัยนะครับในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะทางเป็นกรมทรัพยากรน้ำที่มี early warning นะครับเตือนเริ่มต้นวิกฤตตั้งแต่ตีสองนะครับผมตีสามตีสี่ห้าถึงหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับก็มีการเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นที่มาของความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ทางพี่น้องประชาชนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เตรียมตัวทันหรือการแจ้งเตือนในระดับพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับก็ทำให้มีความเสียหายค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าดูจากปริมาณน้ำที่ตอนนี้ที่ตัวอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างลดลงแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มที่ทองผานะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ตัวอำเภอเมืองน่านนะครับซึ่งตัวเมืองน่านเนี่ยก็คาดว่าในสถานีที่ N1 นะครับที่สำนักงานป่าไม้เนี่ยตอนนี้ก็มีระดับประมาณ901ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีค่าสูงสุดภายในคืนนี้ครับผม
2: ครับตอนนี้สถานการณ์น้ำนี่ท่าทางจะเฝ้าระวังที่อำเภอท่าวังผาใช่ไหมครับ
3: ครับตรงท่าวังผาแต่เนื่องตัวท่าวังผาเองเนี่ยพื้นที่ที่เขาท่วมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนพื้นที่น้ำหลากนะครับเป็นสภาพเกษตรนะครับแต่อาจจะมีบางส่วนในส่วนท่าวังผาตะวันตกนะครับตรงฝั่งขวาของแม่น้ำน่านก็จะมีบ้านคนอยู่บ้างนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีบัญชาให้ทางจังหวัดน่านทางรัฐมนตรีช่วยไทยนะครับที่เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในการบัญชาการซึ่งต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนตกเที่ยวเนี่ยตกแบบฉับพลันเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนเรนบอมที่ตกลงในพื้นที่นะครับถ้าดูจากสถิติฝนที่ตกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ผมเรียนนะครับว่าจะตัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับผม
2: ทีนี้ทางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านทางสทนช.เนี่ยมีแผนเร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างไรครับไม่ให้เกิดผลกระทบที่ซ้ำซ้อนจากฝนชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอีกครับ
3: คือตัวเชียงรายเนี่ยแม่น้ำส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไหลไปสู่ของแม่น้ำโขงไม่ว่าเป็นแม่น้ำกกสายลวกแม่น้ำอิงนะครับซึ่งตรงนี้ดูจากฝนที่ตกแล้วเนี่ยไม่ได้มากจนถึงอุทกภัยเหมือนที่จังหวัดน่านนะครับผมส่วนตัวจังหวัดน่านเองเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับทางรัฐบาลนะครับในการที่จะถอดบทเรียนที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเราจะแก้ไขตรงส่วนของแม่น้ำน่านอย่างไรโดยเฉพาะระบบเตือนภัยนะครับการซักซ้อมแผนเตือนเหตุซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการซักซ้อมใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ตัวเมืองน่านก็มีการซักซ้อมใหญ่นะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านนายกตรีเมืองน่านนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมีการเฝ้าระวังมีการเตรียมการต่างๆที่จะเผชิญเหตุนะครับผมซึ่งที่เรียนนะครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยน่าจะล้นที่กำแพงฝั่งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประมาณ10-20เซนนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเมืองเนี่ยน่าจะไม่ล้นแต่ก็อาจจะมีจุดที่ล้นเข้าตามท่อเทศบาลอะไรต่างๆบ้างตรงนี้ครับ

0: ผมก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการประชุมร่วมกันกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมีการโทรศัพท์สื่อสารกับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่จะบัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกันครับผม
1: ครับเป็นนอกจากจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายแล้วมีจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดไหนอีกไหมครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
0: เขาก็มีจังหวัดพะเยานะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนนะครับและจังหวัดแพร่นะครับฝนเนี่ยเพิ่งตกหนักตอนเช้านะครับเมื่อกี้เนี่ยได้รับข่าวว่ามีน้ำหลากที่อำเภอปงนะครับผมซึ่งก็น้ำหลากท่วมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอำเภอเชียงม่วนนะครับซึ่งน้ำพวกนี้ก็จะมาที่อำเภอสองอำเภอร้องฟางแล้วก็เข้าสู่ตัวอำเภอเมืองแพร่นะครับแล้วก็จะมาสู่ที่วังชิ้นนะครับสวรรคโลกศรีสัตยนารายณ์ที่แม่น้ำยมนะครับซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราได้หลีระบายที่เขื่อนศรีกิจไว้แล้วนะครับทำให้ปริมาณน้ำที่ถ้ามาเนี่ยเราก็จะผันไปสู่แม่น้ำด้านได้เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ตัวแม่น้ำยมเองเนี่ยถ้าฝนไม่มากกว่านี้ก็เราสามารถที่จะบริหารจัดการในแม่น้ำยมได้ครับผม
1: ครับอย่างปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 61% ซึ่งน้อยกว่าปี68และยังมีช่องว่างรองรับอีกได้เยอะใช่ไหมครับ
0: ที่เขื่อนศิริกิติ์นะครับเรามีช่องว่างอยู่ประมาณ 3,200 ซึ่งน้ำเที่ยวเนี่ยน่าจะไม่ถึง500ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอย่างมากก็ประมาณสัก 2-300 ล้านนะครับยังรับน้ำได้สบายนะครับหรือแม้กระทั่งเขื่อนภูมิพลเองนะครับก็ยังมีความจุค่อนข้างน้อยมีประมาณ 55% นะครับผมก็ยังรับสามารถรับน้ำได้อีกเยอะครับผมตรงนี้ครับตรงน้ำจากเขื่อนเนี่ยมีเรามีการเขาเรียกใช้น้ำในช่วงของช่วงฝนที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้เรามีช่องว่างอยู่แม้ทั้งเขื่อนแควน้อยหรือเขื่อนป่าสักก็ยังมีช่องว่างอยู่ครับเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีช่องว่างอยู่ที่จะสามารถรับน้ำได้ครับผม
1: อันนี้ทางสธนช.เนี่ยจะบาลานซ์ยังไงครับระหว่างการพร่องน้ำหรือว่าการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ด้วยครับ
0: เราไม่ค่อยพร่องน้ำเลยนะครับปีนี้เพราะเรารู้ว่าเป็นปีเอลนีโญแรงๆนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเราจะมีช่องว่างพอแล้วเราก็จะมีการคำนวณปริมาณน้ำที่จะไหลลงเหมือนที่เรียนนะครับว่าอย่างเช่นกรณีเขื่อนศรีกิติ์เนี่ยเรามีช่องว่างเหลือประมาณ 3,200 กว่าล้านใช่ไหมครับผมซึ่งน้ำจากเที่ยวเนี่ยที่ฝนตกเนี่ยที่ทางอุตุให้มาเนี่ยก็จะตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22เนี่ยก็น่าจะที่เรียนนะครับว่าน้ำไม่น่าจะเกิน500ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ยังมีช่องว่างเหลืออยู่และในเดือนกันยายนเนี่ยก็ฝนตกในปีเอลนีโญเนี่ยจะตกเป็นกระจุกอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะตกแบบประเภทรวดเร็วเป็นคล้ายๆเรือนบอมแต่ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเหมือนปีที่เป็นลานิญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างที่เรามีสำรองไว้เนี่ยก็เพียงพอทุกเขื่อนตามที่ได้เรียนนำเรียนนะครับ
1: ครับแล้วแนวโน้มในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมร่องมรสุมเนี่ยจะขยับขึ้นไปพาดผ่านเมียนมาแล้วก็ลาวตอนบนแต่ภาคเหนือก็ยังมีฝนตกบางแห่งการที่ฝนตกทางฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำระหว่างประเทศไหมครับ
0: ก็มีผลครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้หารือกับทาง MRC นะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีการคาดการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำจากเขื่อนจิงหงที่อยู่ในจีนหรือเขื่อนไซยบุรีแล้วก็อีกรวมแล้ว13เขื่อนนะครับที่ตรงที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องเรียนนะครับว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเราจะรู้เรื่องของปริมาณที่น้ำไหลเข้านะครับปริมาณน้ำเก็บกักนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ระบายอยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยเขื่อนไซยบุรีเนี่ยมีการระบายน้ำที่11,583ก็ถือยังไม่เยอะนะครับผมยังไม่ถึง 20,000 นะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเชียงคานหนองคายนครพนมมุกดาหารขงเจียมเนี่ยก็ลดต่ำกว่าวิกฤตนะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงในช่วง 1-5 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการบริหารจัดการนะครับโดยที่มีการที่ประสานกับทาง MRC ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็วางแผนในการระบายล่วงหน้าครับผม
1: ครับแล้วในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยสธนช.ได้ประสานร่วมกับปภ.หรือชุมประธานเนี่ยในการแจ้งเตือนภัยประชาชนยังไงบ้างครับ
0: ต้องเรียนนะครับว่าจุดนี้เองเป็นจุดที่เราจะต้องมาร่วมกันนะครับในเรื่องของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตรงนี้เรามีการคุยตั้งวอลลุ่มทั้งที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับและในพื้นที่นะครับผมทางกรมชลประทานที่เราทำงานร่วมกันนะครับที่เรียนนะครับว่าเราส่งข้อมูลเป็นเซลล์บอร์ดแคสไประดับพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ตี 4 กว่านะครับผมส่งไปหลายชุดแต่ที่เรียนนะครับว่าในพื้นที่ก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับผมแต่ด้วยตรงบริเวณที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอปัวเนี่ยครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงดึกมากคือตี 3 ตี 4เนี่ยที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าแลนด์อเลิร์ทนะครับที่ทางกลุ่มทางเขาเรียกว่าเออร์ลี่วอร์นิ่งของกรมทรัพยากรน้ำนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นดอยสกัดลงมาหรือที่ดอยภูคาลงมาเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนแต่เนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดภายใน3-4 ชั่วโมงที่ผมเรียนนะครับว่าความเข้มของฝนค่อนข้างสูงมากนะฝนเนี่ย2ชั่วโมง งเนี่ยเกิน200กว่ามิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้พี่น้องบางคนเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเตรียมการได้ทันนะครับผม
1: ครับและตลอดช่วงฤดูฝนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยทางสทนชมีมาตรการนวัตกรรมหรือว่าระบบแดชบอร์ดติดตามน้ำตัวใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำภาคเหนือยังไงครับ
0: จริงๆเราใช้แนวทางการบูรการข้อมูลร่วมกันนะครับผมแล้วก็มีการวิเคราะห์ร่วมกันนะครับมีการต้องมีการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน่วยปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมตุกรมเจ้าการน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการพูดคุยหารือนะครับตรงนี้เองเนี่ยท่านรองนายกสัมปติท่านทรงศักดิ์เนี่ยก็นัดประชุมที่นี่กับหน่วยงานร่วมต่างๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะต้องคือเราอาจจะมีจุดอ่อนหนึ่งประเทศเราที่เป็นเขตมรสุมนะครับแล้วก็ในส่วนบริเวณตอนบนที่เป็นภูเขาเนี่ยที่พวกเรดาร์คอมมิสิตหรืออะไรต่างมันไม่สามารถที่จะส่องไปถึงได้เพราะมันอาจจะเจอเรื่องของภูเขานะครับผมตรงนี้เองในเรื่องดาวเทียมเนี่ยทางทิสตาก็สนับสนุนนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของการแปรผลสู่ระดับพื้นที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้บ้างนะครับตรงนี้เทคโนโลยีที่เราจะต้องนำมาเพิ่มอาจจะต้องเป็นเรื่องของเรดาร์คอมมิสิตซึ่งมันก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วเรายังไม่ครอบคลุมพื้นที่ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเราเนี่ยไม่ได้เป็นที่ราบนะครับเป็นภูเขาสูงต่างหรือเพราะในภาคเหนือเนี่ยมุมขององศาที่เป็นเรดาร์คอมมิสิตเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่เราจำเป็นต้องปรับแก้หรือแก้ไขในเรื่องการพยากรณ์ให้เพิ่มมากขึ้นครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชเป็นอย่างสูงนะครับที่มาพูดคุยในวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: เหตุการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่มีให้เห็นในปัจจุบันอาจเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหาที่ซ่อนอยู่สังคมจะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอาจเป็นเพียงภาพที่ปรากฏขึ้นเหนือผิวน้ำแต่คำถามสำคัญกว่าคือแล้วใต้ผิวน้ำนั้นยังมีอะไรที่สังคมมองไม่เห็นยังมีเด็กอีกกี่คนที่กำลังเผชิญกับปัญหาและกำลังส่งสัญญาณถึงความต้องการความช่วยเหลือนี่คือเหตุผลที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวจัดเวทีอย่ารอให้เกิดเหตุเห็นสัญญาณเชื่อมการดูแลสร้างความปลอดภัยสังคมไทยไร้ความรุนแรงเพื่อเสนอแนวทางให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมร่วมกันพัฒนาระบบป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นระบบโดยนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการสสส.ระบุว่าการแก้ไขปัญหาไม่สามารถแยกส่วนได้แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทั้งระบบ
5: เราจะสามารถดูแลเยาวชนเราให้เป็นทุนมนุษย์ทุนทางสังคมที่จะส่งต่อสิ่งดีงามให้ประเทศไทยต่อไปได้อย่างไรผมคิดว่าอยู่ในมือของภาคีแล้วก็หน่วยต่างๆที่ต้องมีจิ๊กซอที่มาสานพลังกันและจับมือกันในการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับโดยไม่โทษใคร
4: ทางนี้ได้เสนอให้สร้าง3ด่านความปลอดภัยเริ่มจากด่านครอบครัวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เด็กกล้าพูดและกล้าขอความช่วยเหลือด่านโรงเรียนเปลี่ยนจากคอยปัญหาเป็นการป้องกันเชิงรุกผ่านกิจกรรมโฮมรูมสร้างความสัมพันธ์และคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงมีครูและนักจิตวิทยาคอยดูแลมีระบบส่งต่อเมื่อโรงเรียนไม่สามารถรับมือได้และด่านสุดท้ายชุมชนร่วมเฝ้าระวังสังเกตและแจ้งเหตุสร้างพื้นที่ให้เด็กใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดอย่างสร้างสรรค์และเนื่องจากโลกของเด็กวันนี้ยังรวมถึงโลกออนไลน์ที่ต้องจับตาพิเศษด้านนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารจิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่แสดงออกมาให้เห็นอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นซ่อนอยู่จึงเสนอให้ระบบดูแลเด็กทำงานเชิงรุกเพื่อให้เห็นสัญญาณคัดกรองเชื่อมต่อและช่วยเหลือเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
6: ถ้าเราดูดีๆเราเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นที่ที่มีอาการของปัญหาเนี่ยเยอะมากเลยที่เราเห็นสกูลชูตติ้งนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราไปแยกส่วนแก้ทีละปัญหาในที่สุดโรงเรียนก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาจริงๆได้สักอันหนึ่งเพราะว่าปัญหาทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมด
4: ขณะที่ผลสำรวจเยาวชนปี2568โดยศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวหรือ Kids for Kids พบว่าความเครียดด้านการศึกษาและการทำงานเพิ่มจากระดับ3ในปี2566เป็นระดับ4ในปี2568ความเครียดด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่มจากระดับ2เป็นระดับ3สะท้อนว่าการดูแลปัญหาต้องเริ่มตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหากทุกคนสามารถรับช่วงต่อกันได้ครอบครัวเห็นโรงเรียนช่วยชุมชนเชื่อมต่อและรัฐทำให้ระบบทำงานไร้รอยต่อนี่คืออีกก้าวของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสังคมไทยที่ลดความรุนแรงอย่างยั่งยืนนารุมนอุดมพรรายงาน
3: สมาคมกฎหมายแห่งอาเซียนร่วมกำหนดกรอบในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแก้ปัญหาการใช้ AI สร้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
7: การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้เท่าทันไม่เว้นแม้เรื่องของกฎหมายเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีล้วนเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ส่งทั้งผลดีและผลเสียกับทุกระดับในสังคมดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายจึงไม่อาจหยุดนิ่งได้สมาคมกฎหมายอาเซียนจึงร่วมกันจัดการประชุมใหญ่สมาคมกฎหมายอาเซียนซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กรทางกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการถกแถลงทิศทางกฎหมายยุคใหม่และในการประชุมปีนี้ไทยได้รับบทบาทสำคัญให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยนายพงษ์เดชวานิชกิติกูลประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเชื่อว่าไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกฎหมายของอาเซียนอีกทั้งไทยยังมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างทางกฎหมายของแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน
8: แต่คำว่าศูนย์กลางกฎหมายอาเซียนไม่ได้หมายความว่าไทยเราจะเป็นผู้กำหนดทิศทางให้กับประเทศสมาชิกอื่นๆแต่หมายถึงการที่ประเทศไทยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบกฎหมายนั้นจุดแข็งของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจนะครับตลอดจนประสบการณ์ของศาลดังนั้นเป้าหมายสำคัญเนี่ยจึงไม่ใช่การทำให้กฎหมายของทุกประเทศนี้เหมือนกันนะครับแต่คือการทำให้ระบบกฎหมายของเราเนี่ยเชื่อมโยงกันและก็สามารถร่วมกันตอบสนองต่อปัญหาข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: นอกจากเรื่องความร่วมมือแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เชื่อมโยงกับการ generative AI ซึ่งประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าภูมิภาคอาเซียนต้องเตรียมรับมือกับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยระบบรวมถึงปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและความเหลื่อมล้ำจึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบการดำเนินงานสำหรับกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว
8: ดังนั้นเราจึงควรที่จะมีกรอบ AI governance นะครับสำหรับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่อง human oversight นะครับเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบย้อนหลังความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความรับผิดเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
7: ผลความสำเร็จจากการประชุมครั้งนี้ไทยไม่เพียงแต่แสดงศักยภาพในฐานะเจ้าภาพเท่านั้นแต่ยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานและเลขาธิการสมาคมกฎหมายอาเซียนและหัวใจสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิ์ความสมดุลระหว่างความคล่องตัวทางเศรษฐกิจกับความรับผิดชอบและความสมดุลระหว่างการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนกับการเคารพในหลักอธิปไตยและความแตกต่างของแต่ละประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: การแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ต่างเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบันกำลังกดดันให้ชาติพันธมิตรต้องเลือกข้างซึ่งอาจทำให้มีการแบ่งขั้วด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์จนส่งผลกระทบต่อการพัฒนา AI ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
9: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐร่างจดหมายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเตรียมส่งให้กับ35ประเทศที่ร่วมลงนามในแถลงการโอกาสด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะรวมทั้งประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือไม่ผูกมัดแพคซิลิก้าที่นำโดยสหรัฐ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโมเดล AI เซมิคอนดักเตอร์และแร่ธาตุสำคัญกับประเทศอื่นๆที่แสดงความประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือด้าน AI กับสหรัฐแม้ร่างจดหมายฉบับนี้จะไม่ได้ระบุเจาะจงถึงประเทศจีนแต่ดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายเพื่อตัดกำลังของจีนในการสร้างเทคโนโลยี AI ที่มีความล้ำสมัยซึ่งอาจสร้างความได้เปรียบทางการทหารหรือเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นการยื่นคำขาดให้ประเทศต่างๆตัดสินใจเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังเป็นการเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เลือกเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้าน AI ของจีนจะถูกกีดกันออกจากกลุ่มพันธมิตรด้าน AI ที่นำโดยสหรัฐซึ่งจะเห็นได้จากการที่ร่างจดหมายฉบับนี้ระบุว่าการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใดเลยซึ่งการลงนามปฏิญญาแพ็กซิลิก้าไม่ใช่เพียงการสมัครสมาชิกแต่เป็นการให้คำมั่นสัญญาพร้อมเรียกร้องให้นานาประเทศตัดสินใจในประเด็น AI โดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบซึ่งการเป็นสมาชิกความตกลงด้าน AI กับสหรัฐไม่สามารถถือครองควบคู่กับการเป็นสมาชิกของความตกลงอื่นที่มีลักษณะซ้ำซ้อนซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะขัดแย้งกับความตกลงของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่าสหรัฐมีแผนจะส่งร่างจดหมายฉบับดังกล่าวเมื่อใดหรือจะมีการแก้ไขเนื้อหาก่อนส่งหรือไม่เนื่องจากร่างจดหมายฉบับนี้ไม่ได้มีการระบุวันที่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารภายในที่โล่ไหลออกไปด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันระบุว่าจีนคัดค้านการนำประเด็นการค้าและเทคโนโลยีมาเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งการกระทำเช่นนี้มีแต่จะขัดขวางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ในระดับโลกและไม่ส่งผลดีกับฝ่ายใดเลยส่วนสถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำกรุงวอชิงตันไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวซึ่งคาซัคสถานเป็นประเทศเดียวที่เข้าร่วมกับปฏิญญาแพ็กซิลิก้าของสหรัฐและองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกของจีนทั้งนี้การแข่งขันเพื่อชิงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากโมเดล AI แบบ Open Weight ของจีนซึ่งเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโมเดล AI มาใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของตนและปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและไล่กวดโมเดล AI ที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐจากนี้ไปสมรภูมิเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีแต่เข้มข้นยิ่งขึ้นท่ามกลางแรงกดดันที่ให้พันธมิตรทั่วโลกต้องเลือกข้างผ่านข้อตกลงความร่วมมือดังนั้นแต่ละประเทศจึงต้องพยายามหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสมดุลด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง2ชาติมหาอำนาจธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
14: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปเลยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักปันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณอุเทนพรมพันธ์ใจครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงาน New Media ครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะในอำเภอปัวนะครับเมื่อวานนี้ก็หนักหนาสาหัสกันพอสมควรนะฮะเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในระยะเวลาอันสั้นน้ำระบายไม่ทันแล้วก็เรื่องของพื้นที่ด้วยนะครับน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะอำเภอปัวท่านนายกก็มอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีทางด้านของคุณยศชนันท์
2: ครับ
1: วงสวัสดิ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแท็กทีมกันดูแลในพื้นที่นะครับลงพื้นที่จังหวัดน่านเร่งติดตามสถานการณ์น้ำและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับ
2: ครับ
1: อีกฝั่งนึงฮะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปพร้อมกับอธิบดีปภ.ครับคุณ
2: ธีรพัฒน์คชมาศ
1: ครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่น่านทั้งคืนนะครับแล้วก็สั่งการแจ้งเตือนเรื่องสำคัญผ่านเซลบอร์ดแคสต์อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือการทำงานเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันจนถึงตีหนึ่งตีสองนะฮะท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังลงพื้นที่อยู่นะครับตรวจสอบแล้วก็มีการประชุมกันตีหนึ่งสี่สิบห้าตีสองกว่าๆเนี่ยยังไม่ได้หลับได้นอนกันนะฮะแล้วก็วันนี้เรามีนัดสัมภาษณ์กับท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้คุยกันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อตีสองตีสามเนี่ยท่านยังปฏิบัติภารกิจอยู
2: ่
1: นะครับนี่ฮะก็เป็นเรื่องของการระดมความช่วยเหลือในพื้นที่นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้ำไปถึงไหนแล้วล่าสุดเนี่ยน้ำในพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยก็ปรับระดับลดลงแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ในการประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาก็คาดการนะครับคาดการว่าเช้านี้น้ำน่าจะไปถึงอำเภอเวียงสานะครับแต่ล่าสุดของล่าสุดตีห้าครึ่งฮะน้ำเริ่มเข้าไปสู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วนะครับอันนี้มาจากวัดภูมินวัดภูมินเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านระดับน้ำประมาณ30เซนติเมตรยังไม่เข้าไปในโบสถ์นะฮะม
2: ี
1: พระหนุ่มแล้วก็เนนน้อยฮะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะฮะ
2: ครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์สั่งการจุดเดียวหรือว่าซิงเกิลคอมมานด์ด้วยนะครับสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดน่านที่อำเภอเมืองที่บริเวณสถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีการเฝ้าติดตามตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะติดตามไปตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ว่าจังหวัดน่านก็มีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องมีการแถลงข่าวกันอัปเดตเรียลไทม์นะครับในตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่จะมีการเข้าสู่เทศบาลในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยนะครับตอนนี้มีการคาดการณ์ว่า 50-60 เซนติเมตรเลยนะครับที่จะมีความน้ำน้ำที่จะมีสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของท่านรองนายกยศชนันที่เป็นตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับก็มีการดูแลแล้วก็มีการมอบหมายนะครับให้มีการย้ายกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่ากลุ่มเปราะบางก็สำคัญนะคุณสมบูรณ์นะ
1: ติดเตียง
2: ครับ
1: แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ย ก็จะต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับมีมูลนิธิพึ่งพาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับนำอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนริมแม่น้ำน่านหลังน้ำทะลักเข้าท่วมสูงกว่า1เมตรนะฮะอันนี้เป็นเมื่อวานนี้นะฮะส่วนวันนี้นะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษและคณะนะฮะเช้านี้นะครับก็จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยนะฮะฟังดีๆนะครับว่าที่ไหนครับที่น้ำกำลังจะไปถึงและถึงแล้วนะครับก็คืออำเภอเวียงสาและอำเภอเมืองน่านเนี่ยนะครับ2พื้นที่นี้ฮะตอนนี้น้ำก็เริ่มเข้ามาสู่ในพื้นที่แล้วนะครับอำเภอเวียงสากับเมืองน่านนะครับท่านก็จะลงไปตรวจดูแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะฮะแล้วก็จะไปดูที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะครับน่าจะใช้จุดตรงนี้เป็นจุดติดตามสถานการณ์แล้วก็เป็นพื้นที่สั่งการดูแลความช่วยเหลือต่างๆไปยังพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็จะไปที่ท่าวังผาอีกนะฮะช่วง11โมงนะครับไปที่ท่าวังผาแล้วก็ไปตรวจพื้นที่มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยที่หอประชุมอำเภอท่าวังผานะฮะอันนี้เป็นกำหนดการนะฮะของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอ๋อตอนเย็นนะครับช่วงบ่ายก็จะไปมอบถุงยางชีพที่เทศบาลเมืองน่านนะฮะแล้วก็ไปที่ชุมชนภูมินท่าลี่เพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านกันครับว่าล่าสุดนี้เป็นอย่างไรพื้นที่ไหนยังคงวิกฤตเส้นทางไหนถูกตัดขาดการให้ความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงการประชุมเมื่อคืนนี้รัฐมนตรีต่างๆที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกันสดๆเลยครับกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านท่านสุรพลเทียนสูตรครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณพงพลคุณณัฐพลครับ
2: ครับท่านครับสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้อัปเดตเป็นยังไงบ้างแล้วครับท่าน
3: ตอนนี้น้ำขึ้นลงอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับยังไม่ได้ลงลดลงแต่ว่าสถานการณ์ที่น่าดีใจก็คือทางตอนเหนือเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือประมาณสัก 7-8 เซนต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ายินดีอยู่นะครับหากไม่มีกรณีที่มีน้ำระหว่างเส้นทางระหว่างจุด N64 มาถึง N1 แทรกเข้ามาหรือว่ามีฝนตกแทรกเข้ามาในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน้ำน่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับเราคงจะสามารถคืนสภาพได้แล้วก็ทำการฟื้นฟูได้ภายในประมาณ5ชั่วโมงจากนี้ไปครับ
1: ครับท่านนายกฮะเห็นว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องลงพื้นที่1-2ยังไม่ได้หลับได้นอนกันเป็นยังไงบ้างฮะช่วยเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยฮะ
3: ท่านรองนายกนะครับท่านยศนันท์นะครับท่านได้มาดูที่ศูนย์พักพิงแล้วก็มาให้กำลังใจพร้อมกับการสั่งราชการในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซัพพอร์ตงบประมาณนะครับต่อกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับซึ่งการรายงานสถานการณ์ก็ได้รายงานให้ท่านทราบนะครับซึ่งเป้าหมายต่อไปก็คืออำเภอเวียงสาซึ่งก็ทราบนะครับแล้วที่สำคัญก็คือท่านรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านม.3นะครับท่านเจเศษซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลปภ.นะครับ
1: กรม
3: ป้องกันบรรเทาสาภัยท่านได้ลงมาอยู่กับพวกเราตลอดและท่านสั่งราชการนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทีมกู้ชีพกู้ภัยจากทั่วประเทศได้ระดมเข้ามานะครับในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับว่าหากสถานการณ์นี้มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับตามที่ทางอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนจนถึงวันที่21นะครับก็จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้ามีระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วจำเป็นที่จะต้องอพยพผู้คนหรือว่าการที่จะต้องส่งต่ออาหารน้ำดื่มไปกับพี่น้องประชาชนก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์ยังคงตัวอยู่นะครับก็อาจจะยังไม่มีอะไรแต่ก็เฝ้าระวังที่อำเภอเวียงสานะครับเฝ้าที่ระวังเรื่องอำเภอเวียงสาต่อไปนะครับท่านอยู่กับเราถึง14:00นะครับ14:00ท่านลงดูพื้นที่ของอำเภอภูเพียงซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามก็มีน้ำท่วมค่อนข้างมากนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านสั่งให้ระดมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับการจัดหาน้ำนะครับเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนได้มีน้ำใช้ในการที่จะล้างบ้านอย่าให้เหมือนปีที่แล้วนะครับและส่วนของทีมต่างๆเหล่านี้ข ของทีมปภ.ทีมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้ระดมแล้วเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาและสูบน้ำออกตามที่ท่านผู้ราชการจังหวัดได้ร้องขอด้วยครับ
2: ครับฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ยังมีตกอยู่บ้างไหมครับ
3: ฟ้าฝนตกนิดๆหน่อยๆตามบางจุดบางพื้นที่ซึ่งกลางคืนเนี่ยก็มีบางส่วนที่ตกนะครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าก่อให้เกิดความน่ากังวลใจนะครับ
2: ครับ
3: น้ำก็น่าจะลดลงตามลำดับนะครับมันขึ้นมาตอนนี้มันจริงๆควรจะลดลงไปตั้งแต่ตีสองแล้วนะครับ
2: ครับ
3: แต่ปรากฏว่าก็ขึ้นมาอีกเนื่องจากว่ามีน้ำแทรกระหว่างทางมานะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆเมืองมีการฝนตกอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะส่งตัวนะครับส่งตัวแล้วคาดว่าในชั่วโมงต่อไปเนี่ยน่าจะค่อยๆลดลงนะครับ ใช้เวลาอีกประมาณ5ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงนะครับในการที่จะเข้าไปเคลียร์หรือฟื้นฟูบ้านพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะถ้าไม่มีฝนตกเข้ามาเสริมครับ
1: ครับในพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำกำลังทะลักเข้าไปเนี่ยคืออำเภอเวียงสากับที่อำเภอเมืองน่านเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะการเฝ้าระวังแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ฮะท่านฮะ
3: เรากำลังติดตามเนื่องจากว่าน้ำยังล้นตลิ่งยังไหลเข้ามาอยู่นะครับไหลแล้วก็ยังเพิ่มระดับขึ้นอยู่ในตัวเมืองนะครับแต่จุดวัดระดับเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มลดลงนะครับถ้าการจุดวัดระดับลดลงถึงประมาณ8.30 เมตรนะครับก็ทางที่ N1 นะครับเทศบาลเมืองน่านก็จะสามารถที่จะสูบน้ำออกแล้วไม่มีน้ำเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับก็ภาวนานะครับว่าไม่ให้มีฝนตกมาในช่วงนี้นะครับในส่วนของอำเภอภูเพียงก็ลดลงตามสถานการณ์ของจุดวัดระดับน้ำนะครับตามการขึ้นเพิ่มตัวของระดับน้ำของแม่น้ำลำน่านนะครับทางอำเภอเวียงสาเนี่ยเนื่องจากว่ามีลำน้ำค่อนข้างกว้างนะครับแล้วไม่มีลำว้ากับน้ำสาเข้าเสริมเนี่ยทางเวียงสาอาจจะมีการป้องกันได้ในระดับหนึ่งยกเว้นฝั่งที่ฝั่งบ้านแถวตำบลไหลน่านฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองนะครับอาจจะมีปัญหาน้ำเข้าในพื้นที่บ้างนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ทางแต่ทุกคนมีการระบบการแจ้งเตือนแล้วก็มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่อยู่แล้วตลอดทั้งคืนครับ
1: ครับระบบแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์เป็นยังไงบ้างฮะในพื้นที่ฮะ
3: ก็มีความทันท่วงทีแล้วก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะครับ
2: คร
3: ับนะครับถึงแม้ว่าการคาดการณ์บางส่วนของหน่วยงานอาจจะมีการประเมินที่สูงเกินนะครับแต่ว่าก็เป็นประโยชน์ดีอยู่นะครับแล้วระบบแจ้งเตือนที่ผสมผสานโดยใช้รถแห่โดยใช้เสียงตามสายของชุมชนใช้ไลน์ของในชุมชนซึ่งเวลาการส่งต่อต่างๆเหล่านี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพตัวเซลล์บอร์ดคาร์ดเองก็ไม่ได้เขียนข้อความอะไรเยอะแต่เป็นอ่านแล้วเข้าใจดีนะครับ
2: คร
3: ับและรู้ทันสถานการณ์ครับก็ต้องขอบคุณนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ระบบเซลล์บอร์ดคาร์ดนี่ถึงมือพี่น้องประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็มีการส่งต่อข้อมูลกันอย่างทั่วถึงครับ
2: ครับจุดพักพิงจุดช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางตรงนี้มีการจัดเตรียมไว้หรือยังครับท่าน
3: จุดพักพิงจุดช่วยเหลือกลุ่มปอบางตอนนี้เนี่ยข้อมูลจุดปอบางในเขตเทศบาลเรามี33ท่านนะครับเราได้แจ้งแล้วก็ขอทำการอพยพเนื่องจากว่าอาจจะมีความเสี่ยงถ้าหากกรณีน้ำท่วมและเชี่ยวเนี่ยการขอในระหว่างที่น้ำไหลรุนแรงเนี่ยจะเป็นปัญหาของการช่วยเหลือและมีความเสี่ยงนะครับเรารับออกมาก่อนในขณะที่น้ำยังไม่ท่วมนะครับจากการคาดการณ์ของเรารู้ว่าน้ำท่วมแน่นอนนะครับเราจึงได้ขอเอารถของเทศบาลไปรับเราจัดเตรียมสถานที่นะครับโดยความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลน่านกับโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ
2: ์
3: นะครับ
2: ครับและในเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆกำลังพลต่างๆที่อยากได้รับการช่วยเหลือตอนนี้ในส่วนของฝั่งเมืองน่านนะครับมีต้องการอะไรจากส่วนกลางหรือว่าทางจังหวัดในการสนับสนุนบ้างครับ
3: ตอนนี้สิ่งที่หลังจากนำรถลงไปนะครับการฟื้นฟูการจัดการขยะการจัดการดินโคลนที่เข้ามาในตัวเมืองจำเป็นที่ต้องล้างแล้วก็ขนขยะออกนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูให้เร็วที่สุดเพื่อคืนสภาพและความมั่นใจเนื่องจากว่าน้ำท่วมที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเนี่ยมีการท่วมมา3ปีติดกันนะครับและหนักที่สุดก็คือปี2568คือปีที่แล้วนะครับปี67 68แล้วก็69 นะครับต้องถือว่ามันลดความเชื่อมั่นของการอยู่อาศัยการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าถ้าเขาเจออย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเขาคงอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นฟูเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ตามปกติและลดความสูญเสียลดความรุนแรงมีการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วเยียวยาดูแลเอาใจใส่เขาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผมคิดว่าเขายังจะกล้าสู้ต่อแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ได้สามารถที่จะประกอบอาชีพนะครับโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนะครับโรงแรมต่างๆเหล่านี้นะครับร้านค้าผู้ประกอบการด้านอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบพอสมควรแต่ปีนี้ก็น้อยกว่าปี2567น้อยกว่าปี2568นะ
2: ครับ
3: อันนี้ก็ถือว่าเรามีการเตรียมการที่มีที่ได้ดีพอสมควรเลยครับ
2: ครับท่านผู้ฟังหรือว่าประชาชนที่รับฟังพวกเราอยู่ตอนนี้ถ้าอยากจะช่วยเหลือหรือว่าอยากจะสนับสนุนสิ่งของครับท่านมีจุดที่จะสามารถช่วยเหลือตรงไหนหรือว่าช่องทางไหนบ้างครับท่าน
3: ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์เทศบาลเมืองน่านนะครับโดยใช้ย้ายรถดับเพลิงออกทั้งหมดแล้วก็เป็นศูนย์ที่ประกอบอาหารนะครับศูนย์ที่ประกอบอาหารในการที่จะเลี้ยงทั้งดูแลทั้งกลุ่มปอบางนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับชุดกู้ภัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากระหว่างที่การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารเนื่องจากว่าถ้ากลับไปทานอาหารที่ตั้งเช่นกรณีของทหารเองเนี่ยก็จะลำบากนะครับเราจำเป็นที่จะต้องประกอบอาหารนะครับหรือว่าจัดหาอาหารเข้ากล่องอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เขานะครับในส่วนของกลุ่มชาวบ้านผู้ประสบภัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินการช่วยเหลือไปด้วยในตัวนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะบริจาคอาหารเข้าป่าอาหารได้นะครับ
2: ครับ
3: สำหรับการที่บริจาคเงินนะครับเราก็จะนำเงินเนี่ยไปซื้ออาหารซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้นะครับ
2: ครับ
1: ครับครับขอบคุณท่านนายกมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับเกาะติดน้ำท่วมจังหวัดน่านนะฮะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะฮะในพื้นที่จังหวัดน่านอำเภอปัวตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์ก็ดีวันดีคืนนะครับต่อไปเราจะต้องดูเรื่องของการเยียวยาในพื้นที่เรื่องของดินโคลนเนี่ยที่ยังคงติดในบ้านนะครับตรงนี้ต้องมีทางด้านของจังหวัดแล้วก็อบต.อบจ.เทศบาลเนี่ยที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเพราะว่าน้ำท่วมพอน้ำลดทีไรเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของชาวบ้านเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปในบ้านเพราะว่ามีโคลนเนี่ยอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็รถราต่างๆเนี่ยเสียหายนะครับตรงนี้ก็ต้องรอความการเยียวยาจากทางจังหวัดนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนี่ยรายการหมุนตามวันช่วง 15:00 น.เดี๋ยวเราก็จะมีอัปเดตสถานการณ์ต่อให้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่นะครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ไปกับคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่แล้วก็คุณเหมือนใจวงใหญ่นะครับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านนะฮะแล้วก็ประธานบ้านมหาดไทยจังหวัดน่านแล้วก็คุณเปิ้ลนาคอนนะ
2: ครับ
1: คุณเปิ้ลนาคอนนิดาราแล้วก็นักเจ็ตสกีนะครับก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับที่สถานีวัดระดับน้ำ N1 เขตเทศบาลเมืองน่านนะครับก็บอกว่าคุณเจเศรษฐนะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าสถานการณ์น้ำเมื่อวานนี้นะฮะก็บอกว่าปริ่มน้ำในแนวคันน้ำนะฮะก็พูดง่ายๆก็ไปดูเรื่องของระดับน้ำในพื้นที่นะฮะแล้วก็อยากจะให้ชาวเมืองน่านนะครับไม่ต้องประสบปัญหาซ้ำซากทุกปีนะฮะก็สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับส่วนพื้นที่ต่อไปเนี่ยที่ท่านจะลงไปดูวันนี้นะฮะก็เป็นพื้นที่อำเภอเมืองน่านนะครับเป็นพื้นที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสานะครับที่น้ำตอนนี้ไปถึงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการอพยพนะฮะประชาชนเนี่ยไปที่ปลอดภัยแล้วก็มีจุดหลักคือศูนย์พักพิงเทศบาลเมืองน่านนะครับมีสายด่วนด้วยนะฮะสายด่วนวอร์รูมจังหวัดน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนน่านตลอด24ชั่วโมงหมายเลขสายด่วนฮะจดกันไว้ฮะตัวเลขหลายหลักหน่อยนะครับ0547161714ฮะ 054-716-1744ฮะอันนี้วอร์รูมจังหวัดน่านนะฮะพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวน่านตลอด24ชั่วโมงฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฝั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีการลงพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: แล้วก็คุณยศชนันท์คุณยศชนันท์ก็ไปกับคุณสุริยะเหมือนกัน
2: ใช่
1: นะฮะอันนี้ต้องพูดอีกฝั่งนึงด้วยนะคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีอว.แล้วก็คุณสุริยะก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่นะฮะลงพื้นที่แล้วก็ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ไปกำกับดูแลแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านนะฮะอันนี้ในพื้นที่อันนี้คือหลักๆที่ลงพื้นที่กันในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวันนี้ก็จะมีการมอบถุงยางชีพนะฮะที่จุดต่างๆนะครับก็หวังว่าสถานการณ์เนี้ยนะฮะก็เป็นเพราะว่าฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะฮะเห็นว่าปริมาณฝนเนี่ย300มิลลิเมตรในพื้นที่อำเภอปัวและอีกพื้นที่นึงเนี่ยอยู่ประมาณ400มิลลิเมตรด้วยนะครับถือว่าฝนก็ตกในความรุนแรงมากแล้วก็ในระยะสั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นผลกระทบทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะฮะแล้วก็เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับก็เป็นกำลังใจฮะให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะครับขอแสดงความห่วงใยแล้วก็ให้กำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านทุกคนนะ
2: ครับแล้วก็ในช่วง9โมงนี้นะครับน้ำจะเริ่มขึ้นอีกแล้วนะ
1: ครับ
2: นะครับที่อำเภอเวียงสาทางด้านคุณยศชนันนะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็เรียกว่ามีการเหมือนให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนในพื้นที่นะครับในเรื่องของการเรียนรู้และก็การเตรียมรับมือนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าประชาชนทุกคนเนี่ยแม้ว่าจะได้รับผลกระทบแต่ว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของทางรองนายกชนันเองหรือว่าฝั่งทางมท.3
1: ค
2: ุณเจเศรษฐ์สุดท้ายคือรัฐบาลนะร่วมมือกันในการช่วยเหลือประชาชน
1: แน่นอนนายกอยู่เมืองไทยเนี่ยผมว่าท่านลงไปแล้วนะ
2: ครับ
1: ผมว่าท่านลงไปแล้วพอดีท่านอยู่ที่นิวซีแลนด
2: ์
1: ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะฮะแล้วก็แต่ท่านอยู่ที่โน่นเนี่ยท่านก็ยังสั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยให้หมดไปโดยเร็วนะเดี๋ยวต้องติดตามดูเพราะว่าน้ำในพื้นที่เนี่ยตอนนี้มันก็ไหลไปเรื่อยนะฮะอำเภอปัวก็คลี่คลายไปแล้วเนี่ยอำเภอต่อไปเนี่ยก็คืออำเภอเวียงสาแล้วก็อำเภอเมืองน่านนะถ้าวังผานี่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในแนวน้ำด้วย
2: เมื่อวานเมื่อวาน
1: แสดงว่าวันนี้ก็น่าจะรอดแล้วน่าจะรอดแล้วนะครับส่วนเรื่องของให้ความช่วยเหลือประชาชนเราก็พูดไปแล้วอีกเรื่องนึงฮะอาหารการกินเนี่ยเวลาน้ำท่วมทีไรเนี่ยโอ้โหอาหารการกินเนี่ยราคาแพงทุกทีมาม่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนน้ำท่วม54กรุงเทพเนี่ยก็บอกว่ามาม่าสมัยนั้นนะฮะห่อละ80ห่อละ100นะฮะก็ต้องซื้อฮะ
2: ตุนใช่ไหม
1: ไม่มีจะกินฮะไม่มีจะกินแต่ว่าทางจังหวัดก็บอกว่ามีศูนย์พักพิงที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้วแต่อย่ากันนั้นเลยฮะเพราะว่ายังมีบางส่วนเนี่ยเขาก็ตกหล่นคุณสุปจีสุธรรมพันธ์ก็สั่งให้กระทรวงพาณิชย์นะฮะแล้วก็กรมการค้าภายในรับมือผลกระทบน้ำท่วมจังหวัดน่านนะครับให้ระดมสินค้าที่จำเป็นที่ขาดแคลนเนี่ยเวลาคุณไปเซเว่นเนี่ยในห้วงของน้ำท่วมในพื้นที่นะฮะคือมันน้ำมันท่วมเนี่ยร้านค้าร้านรวงเนี่ยมันก็ไปกับน้ำหมดนะฮะสินค้าไอ้ที่เหลือเนี่ยคนก็แห่กันไปนะฮะบนเชลวางของในเซเว่นหรือในร้านขายของชำต่างๆก
2: ็
1: ยังหมดเลยฮะ
2: ค
1: ือมีตังก็ซื้อไม่ได้หรือว่าถ้ามีตังเนี่ยก็จะต้องไปหาแบบแพงๆอ
2: ่
1: ะบางคนเขาก็ฉวยโอกาสตรงนี้แหละที่ขายของเนี่ยในราคาที่ค่อนข้างแพงคือของมันหายากเนี่ยมันก็แพงเป็นธรรมดาแหละกรมการค้าภายในจะไปกำกับดูแลตามกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากแต่กันนั้นเลยเนี่ยก็ต้องทำนะครับเพื่อที่จะทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยไปถึงมือประชาชนก็ร่วมกับเอกชนเนี่ยส่งสินค้าเข้าไปเพิ่มเติมให้เพียงพอนะฮะอันนี้คุณสุปจีสุตธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ได้สั่งการพาณิชย์จังหวัดน่านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะระดมสินค้าจำเป็นแล้วก็สินค้าขาดแคลนแล้วก็สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่านโดยด่วนนะคร
2: ับ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา มองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
7: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
6: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
7: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
8: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
9: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
10: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
9: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
10: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
9: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
10: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
11: กระเป๋ายิ่งชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกค้อน
12: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์นะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านวัชริตเหมพัฒน์นักการทูตปฏิบัติการกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศครับตอนนี้คุณวัชริตพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับคุณสองคนครับ
1: ครับท่านครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์ครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับ
13: ครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตเรียนว่าโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศไทยสิงคโปร์เนี่ยครับหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า Information Officers Exchange Program หรือ IOEP เนี่ยครับเป็นหนึ่งในโครงการครับภายใต้กรอบใหญ่เลยซึ่งกรอบใหญ่เนี่ยเรียกว่าCivil Service Exchange Program หรืออาจจะได้คุ้นหูกันในชื่อโครงการ CSEP นะครับผม
1: ครับ
13: ซึ่งโครงการ CSEP นะครับเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยสิงคโปร์ครับที่

0: ัฐการประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะตลอดจนการสื่อสารนโยบายของรัฐบาลโดยจะเห็นได้จากองค์ประกอบของผู้แทนไทยที่ไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ครับซ
1: ึ่
0: งจะไม่ได้มีเฉพาะเจ้าหน้าที่จากกรมสารสนเทศกระทรวงการต่างประเทศครับแต่เรายังได้เชิญผู้แทนจากส่วนราชการอื่นๆครับที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการสื่อสารเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยครับเช่นผู้แทนจากสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับเราจะถือว่าการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารภาครัฐในภาพรวมครับ
1: ครับในการจัดการครั้งนี้นะครับโครงการนี้ที่ท่านบอกว่ามีมา20ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็โครงการก็สะดุดไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่มีการจัดขึ้นก็คือปี2561แล้วก็มีการจัดอีกครั้งหนึ่งก็คือในห้วงของวันที่20ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่า8ปีที่ห่างหายกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างฮะในการจัดในครั้งนี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะมีความพิเศษยังไงมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างครับสำหรับการจัดงานเมื่อวันที่20ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมา
0: ครับก็ขอเรียนตามนี้ครับคือการจัดโครงการครั้งนี้ครับถือว่ามีความสำคัญมากครับอย่างที่คุณสองคนได้เรียนไปครับเพราะว่ามันเป็นการกลับมาดำเนินโครงการอีกครั้งครับในรอบ8ปีครับ
1: และ
0: จากที่ไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดก็คือเมื่อปี2561ครับผมแล้วก
1: ็
0: โครงการเนี่ยได้หยุดชะงักไปในช่วงของโควิด19ครับซึ่งในช่วง8ปีที่ผ่านมาครับอย่างที่ทุกคนทราบครับภูมิทัศน์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากครับซึ่งเราได้เห็นจากการเติบโตของโซเชียลมีเดียการเกิดขึ้นของ AI รวมถึงความรวดเร็วของการแพร่กระจายของเฟกนิวส
1: ์
0: ซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับทำให้บทบาทของเจ้าหน้าที่สารสนเทศในปัจจุบันเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็มีไดนามิกมากขึ้นกว่าเดิมครับผ
1: ม
0: โดยปีนี้ครับผมหัวข้อหลักของการแลกเปลี่ยนเนี่ยจึงเน้นไปที่3ประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายสิงคโปร์ครับก็คือ1ก็คือเรื่องการรับมือกับข้อมูลเท็จแล้วก็ข้อมูลบิดเบือนครับผม
1: ครับ
0: misinformation disinformation 2ก็คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ครับแล้วก็3ก็คือการจัดการกับปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ครับซึ่งทั้ง3เรื่องเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นครับในภูมิทัศน์ข้อมูลข่าวสารปัจจุบันครับผมซึ่งความท้าทายสำหรับเจ้าหน้าที่สารสนเทศในวันนี้ครับคือเราต้องมีความรวดเร็วครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครับเราก็จำเป็นที่จะต้องสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วนั้นเนี่ยด้วยความถูกต้องแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับเพราะประชาชนเนี่ยสามารถรับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลได้อยู่ตลอดเวลาครับขณะที่พวกเฟกนิวส์เนี่ยก็สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเช่นเดียวกันครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนในปีนี้ครับคือทั้งสองฝ่ายครับฝ่ายไทยและสิงคโปร์เนี่ยเรามองว่า AI เนี่ยเป็นทั้งโอกาสหรือก็ความท้าทายครับ
1: ครับ
0: ในด้านหนึ่งก็คือ AI เนี่ยสามารถช่วยติดตามวิเคราะห์แล้วก็รวบรวมข้อมูลจำนวนมากครับทำให้เจ้าหน้าที่สารสนเทศเนี่ยสามารถทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งครับ AI เนี่ยก็ถูกใช้เพื่อสร้างเฟกนิวส์หรือว่าดีเฟกต่างๆที่มีความสมจริงมากขึ้นเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยกับสิงคโปร์เนี่ยก็เลยมองว่าเราไม่ควรมองเทคโนโลยีเนี่ยในมิติของเครื่องมือเท่านั้นนะครับแต่เราต้องมองควบคู่กันไปทั้งอีโคซิสเต็มครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็เรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนครับโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นสอดมีความเห็นที่สอดคล้องกันนะครับว่า AI เนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์มากกว่าเข้ามาแทนที่บทบาทของมนุษย์โดยสิ้นเชิงครับ
1: ครับหลังโควิดเนี่ยนะฮะท่านเห็นไหมฮะว่ารู้สึกว่าโลกของเรามันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับสิ่งที่เราได้รู้สิ่งที่เราได้อบรมมาเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเลยนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการสื่อสารต่างๆเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องยึดหลักความรวดเร็วถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือนะฮะเอ็กพอร์ตโลกเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้เนี่ยในที่ประชุมมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือกันกับเจ้าหน้าที่สารนิเทศระหว่างไทยสิงคโปร์ในอนาคตไหมครับว่าจะมีแนวทางแล้วก็ทิศทางไหนบ้างครับ
0: ครับผมก็ส่วนตัวผมคิดว่ามีหลายประเด็นนะครับที่สามารถต่อยอดได้ครับเพราะว่าไทยและสิงคโปร์เนี่ยเราเผชิญความท้าทายในเรื่องข้อ

0: ข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่คล้ายกันครับถึงแม้ว่าบริบทของทั้งสองประเทศเนี่ยจะแตกต่างกันครับผม
1: ครับ
0: ประการแรกครับก็คือหนึ่งก็คือการจัดการกับข้อมูลเท็จและก็ข้อมูลบิดเบือนหรือ fake news ครับรวมถึงการจัดการกับพวกเรื่องออนไลน์แกมด้วยครับ
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยปัญหาเหล่านี้มีลักษณะเป็นลักษณะข้ามพรมแดนมากขึ้นครับผมดังนั้นเนี่ยครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากครับต่อการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ประเด็นที่สองครับก็คือการใช้ AI แล้วก็การใช้ Data Analytics หรือการสื่อสารภาครัฐครับโดยเฉพาะการใช้ AI เนี่ยช่วยติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยสามารถเข้าใจข้อกังวลของประชาชนและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ
1: ครับ
0: ประเด็นที่3อันนี้ผมว่าส่วนตัวผมมองว่าน่าสนใจที่สุดครับ
1: คือ
0: ประเด็นของการสื่อสารในภาวะวิกฤตครับหรือที่เราเรียกว่า crisis communication นี่แหละครับ
1: ครับ
0: ผมมองว่าสิงคโปร์เนี่ยมีประสบการณ์ที่น่าสนใจมากครับในการประสานการสื่อสารระหว่างหน่วยงานครับเพื่อให้รัฐบาลเขาเนี่ยสามารถสื่อสารเป็นทิศทางเดียวกัน
1: ครับ
0: โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตหรือเวลาที่ต้องการสื่อสารประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนหรือว่ามีความอ่อนไหวสูงครับ
1: ครับ
0: โดยเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือในช่วงโควิด19เนี่ยครับหรือว่าในช่วงสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เพิ่งผ่านมาเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยครับสิงคโปร์เนี่ยได้มีการสื่อสารอย่างชัดเจนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนของเขาได้อย่างดีเลยครับผม
1: ครับ
0: นอกจากนี้ครับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับไทยโดยตรงครับก็คือสิงคโปร์เนี่ยกำลังเตรียมตัวเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าครับแล้วก็ไทยเนี่ยก็จะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนถัดจากสิงคโปร์ครับก็คือไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี2571ครับทางนี้ครับเลยจะเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันครับเกี่ยวกับการสื่อสารแล้วก็การประชาสัมพันธ์ครับในช่วงการเป็นประธานอาเซียนซึ่งเนี่ยครับถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อไทยเลยครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังเห็นพ้องว่าโครงการเนี่ยครับควรดำเนินอย่างต่อเนื่องครับเพราะนอกจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการสร้างเครือข่ายครับระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงของทั้งสองประเทศครับซึ่งสามารถนำไปสู่ความร่วมมือในประเด็นอื่นได้ต่อไปในอนาคตครับ
1: ครับมีประเด็นใดที่ประเทศไทยได้เรียนรู้จากโครงการนี้และสามารถนำไปปรับใช้ในบริบทของประเทศไทยได้บ้างครับ
0: สำหรับผมครับสอนเรียนว่าผมมองว่ามี3บทเรียนสำคัญครับที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทยได้ประการแรกครับผมคือผมมองว่าการสื่อสารภาครัฐเนี่ยต้องมีการบูรณาการมากขึ้นครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่น่าสนใจจากสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์ในแนวทางที่เขาเรียกว่า Whole of Government Communication หรือการสื่อสารแบบองค์รวมครับโดยกระทรวงที่ทางผู้แทนไทยได้ไปพบเนี่ยครับก็คือกระทรวงพัฒนาการดิจิทัลและสารสนเทศเนี่ยครับของสิงคโปร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางครับในการกำหนดทิศทางแล้วก็ประสานการสื่อสารในภาพรวมของรัฐบาลครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญคือในภาวะวิกฤตเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเนี่ยมีความสอดคล้องกันครับอีกแนวปฏิบัติหนึ่งที่น่าสนใจครับและผมคิดว่าสามารถนำมาปรับใช้กับบริบทของไทยได้ครับคือสิงคโปร์เนี่ยให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่สารสนเทศเนี่ยในฐานะบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางครับโดยสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีระบบหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ครับหรือที่เราเรียกว่า rotation เนี่ยครับ
1: ครับ
0: หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารของเขาเนี่ยไปปฏิบัติงานตามกระทรวงต่างๆทุกๆ1-2 ปีครับ
1: ครับ
0: เช่นเจ้าหน้าที่สารสนเทศอยู่ในกระทรวงนี้2 ปีเวียนเปลี่ยนไปอยู่กระทรวงอื่นๆวนไปวนมาทุก1-2 ปี
1: ครับ
0: ซึ่งการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่เนี่ยครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าใจทั้งงานเชิงนโยบายและงานการสื่อสารครับรวมถึงช่วยถ่ายทอดแนวทางการสื่อสารถ่ายทอดมาตรฐานแล้วก็สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานได้เป็นอย่างดีเลยครับประการที่สองนะครับผมมองว่าการสื่อสารปัจจุบันเนี่ยเราต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้นครับไม่ใช่เพียงการสื่อสารสิ่งที่ภาครัฐต้องการจะพูดแต่เราต้องรับฟังด้วยครับว่าประชาชนเนี่ยกำลังสนใจกำลังกังวลหรือว่ากำลังเข้าใจประเด็นนั้นอย่างไรครับพูดง่ายๆก็คือว่าการสื่อสารเนี่ยจะต้องมุ่งที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางครับสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการทำรีเสิร์ชมากครับแล้วก็การประมวลผลข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยกลับมากำหนดนโยบายและแนวทางการสื่อสารภาครัฐในภาครวมครับแล้วก็ประการที่3ครับประการสุดท้าย ผมมองว่าการรับมือกับข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนเนี่ยไม่สามารถใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งได้เพียงอย่างเดียวครับสิงคโปร์เนี่ยใช้ทั้งกฎหมายใช้ทั้งเทคโนโลยีมากำกับดูแลแพลตฟอร์มในการสร้าง awareness การสร้าง media literacy รวมถึงการสื่อสารเชิงรุกของภาครัฐควบคู่กันไปครับประเด็นนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถึงเราจะมองว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ประชาชนเนี่ยมีระดับการศึกษาที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่จากการที่ไปหารือมาครับประชาชนเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อของออนไลน์แกมค่อนข้างเยอะเลยครับผม
1: ครับ
0: รวมถึงตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางออนไลน์หรือว่าเฟคนิวส์ค่อนข้างเยอะครับผมแสดงให้เห็นครับว่าการสร้างความรู้เท่าทันเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจไม่เพียงพอครับแต่เราต้องมีระบบนิเวศนะครับหรือว่าที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยที่ช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือได้ครับสุดท้ายครับผมมองว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดจากการจากโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ครับคือเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเร็วมากครับ
1: ครับ
0: แต่หัวใจของการสื่อสารภาครัฐยังคงเหมือนเดิมครับก็คือเราต้องสร้างความเชื่อมั่นครับไม่ว่าเราจะใช้ AI ใช้โซเชียลมีเดียหรือใช้เครื่องมืออะไรก็ตามครับเป้าหมายสุดท้ายของการสื่อสารก็คือต้องทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลาเข้าใจง่ายและเชื่อถือได้ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งโครงการเนี่ยครับเปิดโอกาสเป็นพื้นที่ที่ให้ทั้งสองฝ่ายได้มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะผู้ปฏิบัติงานจริงครับซึ่งหลายความท้าทายที่เราเผชิญในปัจจุบันเนี่ยครับล้วนเป็นประเด็นที่ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยสามารถรับมือได้เพียงลำพังครับการมีเครือข่ายแล้วก็การสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับจึงมีความสำคัญอย่างมากครับและเป็นเหตุผลให้ทั้งสองฝ่ายเห็นประโยชน์ของการสานต่อโครงการนี้ร่วมกันต่อไปในอนาคตครับ
1: ครับนี่คือโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณวัชริศเหมพัฒน์นักการทูตปฏิบัติการจากกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณสองคนครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
1: ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับติดตามเรื่องของการสวมสิทธิ์บัตรชมพูนะครับที่มีการปฏิบัติการกวาดบ้านนะฮะกลางเมืองนะฮะเมื่อวานนี้นะครับบริเวณที่ดินแดง
2: แฟลตดินแดง
1: แฟลตดินแดงนะครับก็มีผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหาที่เป็นข้าราชการ
2: ครับ
1: นะฮะที่เป็นข้าราชการอยู่3ท่านนะทางกรุงเทพมหานครนะฮะก็คือข้าราชการกรุงเทพมหานครนั่นแหละ
2: ครับ
1: เขาก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกรุงเทพมหานครก็สั่งตรวจสอบเชิงลึกนะฮะว่านอกจาก3ท่านนี้แล้วเนี่ยยังจะมีจุดอื่นๆเนี่ยที่ทำแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะปกติเนี่ยการทำบัตรสีชมพูเนี่ยกรุงเทพเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมาทำกันหรอก
2: ครับ
1: เพราะว่าเข้มข้นมากเพราะกรุงเทพมีระบบเกี่ยวกับเรื่องของ IT แล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะรัดกุมแต่ตรงนี้เนี่ยดันมาเกิดตรงกลางเมืองนะฮะแล้วมีเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้มันเลยเป็นประเด็นใหญ
2: ่
1: นะฮะไม่ได้บอกว่าต่างจังหวัดเนี่ยละหลวมนะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาการออกบัตรสีชมพูหรือจะทำอะไรที่มันอยู่ใต้โต๊ะใต้ดินเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำในกรุงเทพ
2: คือถ้าใช
1: ้ส่วนกลาง
2: คือถ้าใช้เป็นเทคโนโลยีเนี่ยกรุงเทพอาจจะมีความคล่องตัวแบบว่าม
1: ีระบบ
2: คอมพิวเตอร์อะไรแหละ
1: มาตรวจสอบได้มาตรวจสอบได้แถมมีกล้องวงจรปิดด้วยใครจะกล้าแต่ปรากฏโอ้โหกล้าครับแล้วก็ล่าสุดก็มีการสอบสวนนะฮะโดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมร่วมกับทางด้านของผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนรุ่นที่2นะฮะก็ประชุมกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครขยายผลปฏิบัติการที่ผมบอกฮะกวาดบ้านกลางกรุงนะก็มีสั่งการดำเนินการฮะตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนราษฎรของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูนะฮะก็คือเลขประจำตัวที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข7นะฮะที่กระทำการโดยมิชอบทั่วพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ไปดูแค่สำนักงานเขตใดเขตหนึ่งที่เป็นข่าวเท่านั้นเน้นย้ำให้50สำนักงานเขตดำเนินการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าไปในพื้นที่ที่มีตัวเลขสูงผิดปกตินะฮะเพราะว่าที่เป็นข่าวเนี่ยบ้านหลังหนึ่ง ห้องหนึ่งเนี่ย มีคนเข้าไปอยู่16คนนะฮะมันจะเป็นไปได้หรอครับ
2: เป็นไปได้ยาก
1: อันนี้ต่ำๆใน16คนบางห้องเนี่ย35ถึง40คน
2: ครับ
1: อันนี้ผิดสังเกตเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องกำกับดูแลนะฮะคือบ้านหลังหนึ่งเนี่ยคนอยู่ขนาดนี้เนี่ยหลัก10คนเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะฮะแล้วโดยเฉพาะเป็นแฟลตเนี่ยนะฮะมันแปลกๆแล้วครับแล้วมันแปลกๆแสดงว่าไม่ได้อยู่จริงแล้วก็ถ้าเกิดมีการย้ายเข้าไปอยู่เพื่อทำเกี่ยวกับทางทะเบียนและเกี่ยวกับต่างด้าวด้วยเนี่ยโหยิ่งอันตรายนะฮะอันนี้มันถือว่าเป็นภัยความมั่นคงอย่างร้ายแรงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องรีบตรวจสอบกันนะครับล่าสุดกรุงเทพมหานครก็สั่งการตรวจสอบเชิงลึกแล้วนะครับขยายผลเน้นย้ำสำนักงานเขต50เขตนะครับให้ไปตรวจสอบตรวจดูซิว่ามันมีเหตุผิดสังเกตแบบนี้ไหมให้รายงานผลภายใน1กันยายนนี้ฮะ
2: ครับส่วนในเรื่องของคดีบัตรสีชมพูนะครับก็มีอีกหนึ่งหน่วยงานที่มาร่วมกันตรวจสอบนะครับนั่นก็คือในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยทางรองเลขาธิการปปง.นะครับก็คือท่านกมลสิทธิ์วงศ์บุตรน้อยนะครับมีการเปิดเผยถึงกรณีบัตรสีชมพูช่วงที่เกิดขึ้นก็
1: ค
2: ือเมื่อวานนี้นะครับมีการลงพื้นที่ตรวจสอบยังแฟลตดินแดงแล้วก็มีการจับกุมผู้ต้องหาได้7รายนะครับซึ่งมีการเกี่ยวข้องกับนายหน้าก็ตรงนี้ก็ต้องมีการมาตรวจสอบว่าการดำเนินการในเรื่องของบัตรสีชมพูให้กับต่างด้าวเนี่ยในส่วนของปปง.ตรงนี้ก็จะมาดูในเรื่องของเส้นทางทางการเงินนะครับว่าหากว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีลักษณะการทำแบบเป็นกระบวนการนะครับก็จะมีการประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายหากพบว่าเข้าข่ายความผิดมีทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนั้นอยู่ก็จะต้องมีการดำเนินการแล้วก็มีการหารือในเรื่องของข้อพิจารณาต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบและก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยส่วนกรณีบัตรสีชมพูถือเป็นประเด็นใหม่ของทางปปง.หรือไม่นั้นนะครับในส่วนของท่านรองเองก็บอกว่าประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่ที่ในส่วนของการพิจารณาการกระทำดังกล่าวว่าเข้าข่ายความผิดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำหนดไว้28มูลฐานนะครับโดยหากพบว่าเป็นการทุจริตหรือว่าความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายปปง.ตรงนี้ก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการทันทีนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับกล่าวในเรื่องของปปง.มีอำนาจหน้าที่ในการยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินทางแพ่งอันนี้มีอำนาจหน้าที่อยู่นะเพราะจะมุ่งเน้นในเรื่องของการติดตามทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวด้วยหากว่ามีการพบเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการเรียกสอบสวนสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะดำเนินการตรวจสอบติดตามทรัพย์ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับปปง.ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะดูแลในเรื่องของเส้นทางทางการเงินสืบสวนไปว่าการที่ผู้ที่เขาเรียกเป็นผู้ต้องหาเนาะ7รายเนี่ยมีการเชื่อมโยงทรัพย์สินหรือว่าเส้นทางทางการเงินเนี่ยไปยังผู้ใดบ้างเพื่อที่จะได้หาต้นตอว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากใคร
1: ตรวจสอบเส้นเงินน
2: ั่
1: นแหละนะครับคือก็ตรวจสอบเส้นเงินผู้ที่เกี่ยวข้องแหละคือถ้าแถลงไม่ได้ว่าทรัพย์สินนี้ท่านได้แต่ใดมานะฮะก็เสร็จเหมือนกันนะฮะโดนทั้งยึดทรัพย์สินและที่สำคัญสุดก็ถูกดำเนินคดีอาญาแล้วก็ถูกสอบสวนกันด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะฮะน่ากลัวจริงๆประเทศไทยช่วงนี้แต่ตรงไหนเนี่ยเป็นทุจริตไปหมดนะฮะแล้วทุจริตเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสังเกตไหมฮะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเกี่ยวข้องทั้งนั้นค
2: ือ
1: ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่เข้าสู่กระบวนการเนี่ยสิ่งต่างๆมันดำเนินไปไม่ได
2: ้
1: นะฮะคือมีคนเสนอผลประโยชน์ให้เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐก็ใจอ่อนก็ใจอ่อนแล้วก็ทำตามเห็นแก่ผลประโยชน์เนี่ยตอนนี้สุดท้ายเนี่ยก็นำไปสู่เรื่องของการถูกสืบสวนสอบสวนถ้าผิดก็ติดคุกติดตารางไปนะฮะอันนี้ก็เราเห็นแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจเหมือนกันอีกเรื่องนึงจะไม่พูดก็ไม่ได้เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นครับ
2: ครับ
1: โกงสอบท้องถิ่นนะฮะหลังจากที่มีเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบนะฮะสอบสวนสืบสวนเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยใครเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องบ้างนะฮะมีใครที่มีความเกี่ยวข้องบ้างนะฮะล่าสุดของล่าสุดเนี่ยก็คือทางด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยความคืบหน้าของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดนะฮะประชุมการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะว่า
3: สรุปแล้วนะฮะว่าเรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอ่ะผมสรุปให้เลย31สิงหาคมน่าจะจบพร้อมหัวสวเลยมั้งคะเนี่ย
2: ครับ
3: เพราะว่าคดีหัวสวที่กกต.ทำอยู่เนี่ยเขาบอกว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคม
2: ครับ
3: นะฮะพอบอกสิ้นเดือนสิงหาคมก็31สิงหาค
2: ม
3: นะฮะเดทไลน์พอดีนะฮะนะก็น่าจะได้ข้อสรุปเดียวกันอีกประเด็นนึง
2: ครับ
3: เรื่องของสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะจี้ให้สอถอนะฮะสอถอคือ
2: ในส่วนของท้องถิ่นนั่นแหละที่ดูแล
3: ส่วนของท้องถิ่นนะฮะส่งหลักฐานเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่น
2: ครับ
3: นะฮะอันนี้ก็บอกว่าเหมือนโยนเผือกร้อนให้กับเขา
2: ครับ
3: นะฮะอันนี้ก็มีการโต้แย้งกันคือถ้าไปให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยคือเขามองว่าส่วนกลางผลักภาระให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการเซ็นคำสั่งปลดและเพิกถอนข้าราชการเองนะฮะอันนี้เขากลัวว่าผู้บริหารท้องถิ่นจะถูกฟ้องสู่ศาลปกครองอันนี้มันเป็นประเด็นที่ดราม่ากันมา 2-3 วันแล้วนะฮะอันนี้คือส่วนกลางก็ต้องตอบให้ชัดอะว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ผมมองนะคือรอให้ผลสอบออกมาก่อนพอผลสอบออกมาปุ๊บเนี่ยก็นำผลสอบตรงนี้จากข้อเท็จจริงเนี่ยไปนำสู่การเพิกถอนนำสู่การเพิกถอนโดยมีท่านปลัดหรืออธิบดีสถเนี่ยเป็นคนเซ
2: ็
3: นในการที่จะยกเลิกคำสั่งและบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็มีการบรรจุและแต่งตั้งใหม่วิถีทางเนี้ยน่าจะดีกว่าด้วยเหตุที่ว่าอะไรไหมฮะคำสั่งที่เซ็นในการบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยใครเป็นคนเซ็นเวลาปกติเนี่ยประกาศผลข้าราชการเนี่ยนะจะต้องเป็นอธิบดีของหน่วยงานนั้น
2: ๆ
3: หรือไม่ก็เป็นปลัดกระทรวงของหน่วยงานนั้น
2: ๆ
3: ผมไม่แน่ใจว่าสอบท้องถิ่นเนี่ยใครเซ
2: ็
3: นท่านปลัดอันสิทธิ์หรือว่าจะเป็นท่านอธิบดีสถ.นะฮะอธิบดีปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนเซ็นก็ต้องให้อำนาจของผู้ที่ออกคำสั่งทางปกครองในตอนนั้นนั่นแหละเป็นคนเพิกถอนคำสั่งแล้วก็เป็นคนที่จะออกคำสั่งใหม
2: ่
3: นะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะคำสั่งที่ออกมาเนี่ยด้วยอำนาจหน้าที่ของใครก็ควรที่จะยกเลิกเพิกถอนด้วยอำนาจหน้าที่ตรงนั้นไม่อย่างนั้นมันจะไปสู่ศาลปกครองด้วยว่าอำนาจเนี่ยในการออกคำสั่งทางปกครองเป็นของคนนั้นแล้วคนนี้เนี่ยทางด้านของท้องถิ่นมาเพิกถอนเนี่ยมันก็ดูไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2: ครับแล้วอย่างกรณีแบบหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วครับคุณทรงพล
3: หยุดปฏิบัติหน้าที่หมายความว่า
2: หมายถึงว่าคนอื่นมารักษาการแทนใน
3: หมายถึงท้องถิ่นหรอ
2: ใช่ครับ
3: ในกรณีของท้องถิ่นเนี่ยถ้าเขาปกติไม่มีหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่หรอเขามีแต่ให้ออกจากราชการถูกไหมหรือว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที
2: ่ให้ไปเปลี่ยนไปตำแหน่งอื่นแทนเงี้ย
3: อ๋อย้ายใช่ไหมย้ายเนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วเพื่อที่จะให้คุณไปทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งไม่ให้มาอยู่ในตรงนี้เพราะว่าตำแหน่งนี้จะถูกสืบสวนและสอบสวนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเป็นเกี่ยวกับการเงินหรือว่าตำรวจทหา
2: ร
3: เพราะว่าเวลาถูกสอบสวนเนี่ยเขาก็อยากจะให้คุณย้ายไปออกจากพื้นที่ตรงนั้นเพื่อที่จะไม่ให้มีอิทธิพลในการที่จะทำสำนวนหรือว่ามีอิทธิพลในทางพื้นที
2: ่อ
3: ันนี้คือการย้ายออกจากพื้นที
2: ่
3: เพื่อที่จะไม่ให้มีการทำลายหลักฐานสมมติเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยถูกสอบสวนและยังให้ทำหน้าที่ต่อไปเขาทำลายหลักฐานที่เขาครอบครองอยู
2: ่พยานหลักฐานก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่
3: ใช่ฮะส่วนเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าถ้ามีการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถูกสั่งการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งโดยเจ้าหน้าที่ที่ถูกหยุดให้ปฏิบัติหน้าที
2: ่
3: ว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่ามันไม่ได้มีเขายังไม่ได้ผู้กระทำความผิดและเหตุใดเนี่ยจึงถึงถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อีกฝั่งที่สั่งให้หยุดเนี่ยอาจจะนะฮะอาจจะบอกว่ามีการสืบสวนในเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเกรงว่าการกระทำต่อไปหลังจากนี้เนี่ยมันจะไม่ถูกไม่ควรไม่ชอบนะฮะก็อาจจะมีการหยุดเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งแต่ว่ายังไม่เห็นนะ
2: คร
3: ับว่ามีการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มีแล้วหร
2: อ
3: ส่วนใหญ่เขาไม่ออกเพราะว่าออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าจะต้องถูกอุทธรณ์คำสั่งแล้วถูกฟ้องร้องต่อไปนะฮะก็น่าจะดูเรื่องของผลจากการสอบท้องถิ่นก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะส่วนกรรมธิการกฎหมายฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าคุณวรสิทธิ์นะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่ายืนยันว่า31สิงหาคมนี้คดีทุจริตการสอบท้องถิ่นต้องแล้วเสร็จกรรมธิการกฎหมายบอกว่ายังไงฮะ
2: เขาบอกว่าอาจจะเป็นการเร่งตัดตอนคดีหรือไม
3: ่
2: อาจจะเร็วเกินไปนะครับทางฝั่งคุณรังสิมันโดมนะครับประธานคณะกรรมธิการกฎหมายมีการเปิดเผยความคืบหน้านะครับในเรื่องของการขีดเส้นตายวันที่31สิงหาคมเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการเร่งให้เรื่องนี้จบโดยเร็วหรือเปล่า พราะว่าในส่วนของการที่จะต้องมีการหาพยานหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าการที่จะเจาะลึกลงไปมากกว่านี้เนี่ย
3: ครับ
2: เป็นการที่ตัดตอนเรื่องนี้ไหมให้มันจบเร็วที่สุด
3: ค
2: ือ
3: เร่งรัดกระบวนการจนเกินไปนะ
2: คร
3: ับ คือในทางการเมืองอ
2: ่
3: ะถ้าทำช้าไม่กำหนดเส้นตายเร็วๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะมองว่า
2: ละเลย
3: ซื้อเวลาหรือเปล่าละเลยหรือเปล่าหรือว่ามีเอี่ยวอะไรหรือเปล่ารออะไรหรือเปล่าคือจะเดินไปทางไหนเนี่ยก็ถูกต่อว่าเอาผมมองนะถ้าเกิดคุณทำเร็วก็บอกคุณตัดตอนถ้าคุณทำช้าก็บอกว่ามัวแต่ทำอะไรอยู
2: ่แต่มันก็เป็นจริงๆนะ
3: เอาจริง
2: นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกตรงทางฝั่งคุณรังสิมันโรมก็คือเป็นฝ่ายค้านเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องมาตรวจสอบเรื่องพวกนี
3: ้
2: นะครับก็ยังไงก็ต้องรอดูนั่นแหละขีดเส้นตาย31สิงหาคมนี้น่าจะมีความชัดเจนที่เป็นความชัดเจนที่มากขึ้น
3: ขีดเส้นตายไม่รู้ใครตายก็ขีดเส้นไว้อย่างเดียวก็ได
2: ้ตาย
3: แล้วคือข่าวชอบบอกว่าขีดเส้นตายคือแต่จริงๆนั้นคือ หน่วยงานราชการเนี่ยถ้าบอกว่าสิ้นเดือนเนี่ยจะแล้วเสร็จเนี่ยก็ต้องนาทีสุดท้ายอ
2: ่
3: ะ31สิงหาคมเวลา 16:30 นอะไรแบบนั้นอันนี้จริงๆ
2: บางทีอาจจะไม่ใช่16นาฬิกาด้วยแต่อาจจะเป็นในวันนั้นนะ
3: แต่ถามว่าเฮ้ยแล้วมันต้อง31สิงหาคมไหมคือจริงๆอ่ะถ้ามันมีเหตุจำเป็นแล้วก็มีต้องสืบสวนอะไรเชิงรุกเชิงลึกเนี่ยขยายได้นะครับเพื่อที่จะให้มันไปถึง
2: ความชัดเจนมากกว่า
3: ความชัดเจนมากขึ้นนะฮะความชัดเจนมากขึ้นแต
2: ่
3: ผลสอบท้องถิ่นเนี่ยนะฮะผลสอบคดีทุจริตเนี่ยมันก็คือการบอกว่าเฮ้ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ใครจะต้องถูกเพิกถอนจากการเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพราะทุจริตบ้างนะฮะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยเขาต้องการที่จะดูว่าผู้ที่มีอำนาจหรือตัวการใหญ่เนี่ยมันเป็นใครไม่อยากให้ตัดตอนและดูระยะเวลากรอบเวลา31สิงหาคมเนี่ยมองว่าเป็นการเร่งรัดตัดตอนอ
2: ัน
3: นี้ก็คือมุมมองของฝ่ายค้านคือจะหวังว่าฝ่ายค้านจะมายอวาทีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เขาก็ตั้งข้อสังเกตอ่ะนี่คือทางกรรมาธิการกฎหมายฮะไปดูไทยเอไอพาสปอร์ตบ้างฮะยอดลงทะเบียนการใช้งานเข้าไปลงทะเบียนไทย AI Passport นะครับผ่านแอปทางรัฐแล้วก็แอปไทย ID นะฮะก็ปรากฏว่าช่วงแรกๆขัดข้องชั่วคราวนะฮะแต่ก็ยืนยันว่าความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยรัดกุมกว่าปกติมุ่งลดความเหลื่อมล้ำสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะฮะ
2: ครับ400,000สิทธิ์แล้วนะครับม
3: ี
2: การไปลงทะเบียนแต่ว่าเรามีให้ลงทะเบียน5 ล้านสิทธิ์ครับ
3: เ
2: มื่อวานนี้400,000
3: 400,000เขาเอามาจากไหนฮะตัวเลข
2: นี่อันนี้คือการแถลงจากทางรัฐมนตรีดีอีค
3: ุ
2: ณชัยชนกชิดชอบ
3: คุณชัยชนกชิดชอบ
2: แต่ว่าในเว็บไซต์เนี่ยผมก็พยายามหาอยู่ว่าเราจะดูตรงไหนว
3: ่
2: าม
3: ันดูไม่ได้
2: จิตเท่าไหร่
3: เท่าที่ผมอ่ะพอเที่ยวที่ผมดูอ่ะมันไม่สามารถที่จะบอกมาได้เหมือนเวลาคุณลงทะเบียนอ่ะ60 40ไทยช่วยไทยเนี่ยจะบอกตัวเลขถอยหลังใช่ไหมว่าสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่แต่พอเราเข้าไปดูเนี่ยเว็บของไทย AI Passปอดเนี่ยนะ
2: ครับ
3: net ใช่ไหม
2: ครับ
3: นะลงเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีตัวเลขนับถอยหลังค
2: ือ
3: ตรงเนี้ยมันสร้างความแคลงใจให้กับสังคม
2: ครับ
3: ด้วยเหตุว่าเงินเนี่ยที่นำมาใช้ 1,600 ล้าน
2: ครับ
3: กับ5ล้านสิทธิ์เนี่ยนะ
2: ครับ
3: ใช้เงินกองทุน DE ไม่ใช่เงินงบประมาณนะฮะอันนี้คนชอบมาด่าบอกโอ้ยใช้เงินงบประมาณภาษีประชาชนอ
2: ัน
3: น
2: ี้
3: ใช้เงินกองทุน DE นะใช้เงินกองทุน DEแต่มันมีการเปลี่ยน TOR TOR ตอนแรกเนี่ยคือเหมือนไม่ใช่เหมือนอะเหมาจ่าย 1,600 ล้าน5ล้านสิทธ
2: ิ์
3: แต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีการเปลี่ยน TOR เปล
2: ี่
3: ยน TOR จากเดิมเนี่ยเหมาจ่ายกลายเป็นตาม
2: ผู้ใช้จริง
3: ตามผู้ใช้จริงตามจำนวนคนลงทะเบียนด
2: ัง
3: นั้นเนี่ยถ้าคนลงน้
2: อ
3: ยเท่ากับว่าเราก็จะต้องใช้เงินในกองทุนเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ย
2: เรายังไม่เห็นยอดเนี่ย
3: คือควรเปิดเผยยอดเพ
2: ื
3: ่อให้มีการตรวจสอบนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยพอไปปิดบังๆแบบนี้มันสร้างข้อแคลงใจแล้วก็มันกำลังจะเป็นจุดที่ถูกจู่โจมหร
2: ือ
3: ว่าจุดที่ถูกโจมตีจากฝ่ายค้านได้ง่ายๆนะฮะอันนี้ต้องติดตามดูฮะ
2: ครับคุณผู้ฟังไปลงทะเบียนกันได้นะครับ de.aipass.net ครับ
3: มีย้ำนิดนึงนะฮะก็ถึงวันที่เท่าไหร
2: ่ถึงวันที่ถึง31นี้
3: ครับ
2: นะครับ
3: 11สิงหาคม
2: ถูกต้อง31สิงหาคมครับไปลงทะเบียนกันได้นะครับ
3: ครับ
2: และนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
3: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
5: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณแม่น้ำน่านไหลผ่านอำเภอเมืองน่านอยู่ที่ระดับ 8.50 เมตรไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้โดยเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรายงานระดับน้ำน่านล่าสุดน้ำเริ่มท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเภอเมืองน่านยังคงทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตรส่วนที่อำเภอท่าวังผาปริมาณน้ำวัดได้ที่สะพานท่าวังผาพัฒนาอยู่ที่ 7.32 เมตรซึ่งมีแนวโน้มลดลงขณะที่สภาพอากาศในวันนี้การกระจายของฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งไปจนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้านเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอคำซึ่งระดับน้ำจากแม่น้ำน่านท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรโดยเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านซึ่งมีประชาชนอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนเจ้าหน้าที่นำอาหารพร้อมทานส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหารตลอดเส้นทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามีร่องและความกดอากาศพาดผ่านส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักคล้ายปรากฏการณ์เรนบอมทำให้เกิด น้ำหลากอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอำเภอปัวจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำที่อำเภอปัวจะลดลงแล้วแต่มวลน้ำไหลลงมาเพิ่มที่อำเภอท่าวังผาและเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองน่านได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากจังหวัดน่านแล้วยังมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยารวมถึงจังหวัดแพร่เพราะมวลน้ำจะไหลผ่านลงสู่แม่น้ำยมทางนี้สธนช.ได้ระบายน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์และเตรียมพื้นที่รองรับน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ไว้แล้วสำหรับแนวโน้มสถานการณ์ในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมร่องมรสุมมีแนวโน้มพัดผ่านประเทศเมียนมาและสปป.ลาวส่งผลให้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่รวมถึงอาจมีมวลน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านไหลเข้าสู่แม่น้ำสายหลักและแม่น้ำระหว่างประเทศสธนช.จึงประสานคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์น้ำระหว่างประเทศเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าปริมาณน้ำกักเก็บและปริมาณน้ำที่ระบายออกเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้ารองเลขาธิการสธนช.ยังกล่าวว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งวันรวมติดตามและประเมินสถานการณ์พร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพัฒนาและนำเทคโนโลยีเรดาร์และข้อมูลดาวเทียมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
13: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: ู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอลับแลมีฝนตกต่อเนื่องและน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่พูนเทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝายหลวงเทศบาลตำบลศรีพนมมาศตำบลชัยชุมพลตำบลทุ่งยั้งตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลและแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีฝนตกต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.ในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรลงพื้นที่จังหวัดน่านเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการช่วยขนย้ายสิ่งของการอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบการเตรียมพร้อมเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูทันทีที่ระดับน้ำลดลงและสถานการณ์มีความปลอดภัยพร้อมประสานการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยกรมป่าไม้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่50นายพร้อมรถยนต์ปฏิบัติการ10คันและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ ซึ่งภารกิจเร่งด่วนเป็นการช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบและสนับสนุนภารกิจอื่นๆตามสถานการณ์ด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเตรียมพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจตามความเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศช่วยลูกจ้างประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมเปิดมาตรการกู้เงินฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ
9: เรือเอกสารสคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเร่งช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจึงกำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเข้าทำงานสายหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารและสถานที่ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดจะเปิดช่องทางให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยโดยกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือต้นลดดอกลดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน5ปีนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
13: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
15: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานป ประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่นะครับ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นเวลา5วันนะครับทุกๆอาทิตย์เลยเวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตของเราเองสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่และสวทระนองนะครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววะสุวะสุรัตวีระใสนะครับวันนี้ก็เป็นวันใหม่นะครับมาเริ่มกันที่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับแต่ว่าก่อนที่ไปเริ่มกันเนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับก็ข่าวแรกเลยไม่น่าจะพ้นข่าวที่โด่งดังอยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นข่าวที่คนไทยเนี่ยกำลังพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่นะครับรวมถึงรัฐบาลเองแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆพยายามเร่งเข้าช่วยเหลือนะครับล่าสุดนะครับผมมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานะครับยามยากนำอาหารแจกจ่ายช่วยชาวบ้านบริเวณบ้านริมแม่น้ำน่านนะครับหลังเกิดน้ำท่วมสูงกว่า 1.7 เมตรนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดนะครับเมื่อเวลา 7:00 นนะครับของเช้าวันนี้20 สิงหาคม 2569นะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิพึ่งพายามยากนะครับเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับจากจังหวัดพิษณุโลกได้นำอาหารพร้อมรับประทานแล้วก็สิ่งของบรรเทาทุกข์นะครับลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนนะครับบริเวณถนนหน่อคำอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับผมเป็นชุมชนที่ติดอยู่ริมแม่น้ำน่านปริมาณน้ำก็ได้ทะลักเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนสูงถึง 1.7 เมตรเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านนะครับที่ระดับน้ำสูงถึง 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการลำเลียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มแจกจ่ายตลอดเส้นทางเลยนะครับเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ออกมารับมอบอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าสมมติว่าช่วงนี้จริงๆมีสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนกันนะครับเพราะว่ามีสแกมเมอร์มีมิจฉาชีพที่ใช้จังหวะที่คนไทยกำลังประสบความทุกข์นะครับผมประสบกับเหตุที่ไม่คาดฝันเนี่ยมาใช้หากินครับจะมีการโพสต์รับบริจาคนะครับผมว่าเนี่ยจะนำไปช่วยเหลือคนในจังหวัดน่านที่โดนน้ำท่วมอยู่จะนำไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้ตรวจเช็คให้ดีครับว่าคนที่เขามาโพสต์คนที่มาแชร์ข้อความรับความช่วยเหลือเนี่ยเป็นใครมีที่มาจริงหรือไม่บัญชีปลายทางเป็นใครนะครับเพราะบางคนก็โดนกันมาแล้วก็มีบางคนก็โดนไม่เยอะอ่ะ50-100บางคนเป็นพันบางคนเป็นหมื่นก็มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางที่ดีนะครับ นำเป็นสิ่งของเนี่ยให้กับหน่วยงานต่างๆที่เขารับดูแลเรื่องนี้และจะนำไปช่วยเหลือในระบบในพื้นที่จังหวัดของท่านแต่ละท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับผมหรือระนองถ้ามีหน่วยงานที่เขาจะส่งของขึ้นไปนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนั้นหรือไม่ก็ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดน่านโดยตรงก็ได้ครับลองไปหาดูตามเพจของสำนักงานต่างๆของจังหวัดน่านดูนะครับว่ามีการรับช่วยเหลือหรือแบบใดบ้างรูปแบบไหนบ้างเป็นปัจจัยไหมหรือจะให้รับเป็นสิ่งของนะครับใครที่จังหวัดอยู่ใกล้ๆก็นำสิ่งของไปช่วยเหลือกันได้นะครับส่วนในเรื่องของการเข้าช่วยเหลือให้เป็นหน้าที่ของผู้มีประสบการณ์และเจ้าหน้าที่นะครับเราก็มีหน้าที่ในการช่วยซัพพอร์ตสิ่งต่างๆแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะช่วยให้คนในบริเวณนั้นที่ได้ประสบเหตุอยู่นะครับสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับผมรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีแรงในการช่วยเหลือนะครับก็ประมาณนี้นะครับในจังหวัดน่านตัวผมนะครับผมสวทภูเก็ตนะครับก็ขออนุญาตเอาใจช่วยนะครับผมแล้วก็จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบนี้แหละครับว่าตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือใดบ้างถ้ามีการช่วยเหลือหรือว่าสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมจะนำมาโพสทางเพจ Facebook นะครับผมสวทภูเก็ตนะครับ PRD นะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมใครที่อยากช่วยเหลือก็ติดต่อได้นะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเอาละครับมาขยับมาที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับเป็นข่าวจากส่วนกลางเหมือนกันท่านสุปจีนะครับตั้ง4คณะทำงานรัฐเอกชนกับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในการรับมือโลก 5D ครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงเปิดตัว4คณะทำงานบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับผมทั้งระบบรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆนะครับหรือโลก 5D 5D นั่นเองนะครับได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์นะครับผมการกระจายความเสี่ยง AI และดิจิทัลการลดคาร์บอนครับและโครงสร้างประชากรนะครับสำหรับ4คณะทำงานหลักนะครับประกอบด้วย1นะครับคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารก็จะเป็นในการมุ่งแก้ปัญหาต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับยกระดับการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตนะครับนำโดยท่านกอบศักดิ์พูดผู้ตระกูลขออภัยนะครับสองนะครับคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME นะครับเน้นแนวคิด SME Journey นะครับดันผู้ประกอบการเติบโตสู่ระดับภูมิภาคปลดล็อกกฎระเบียบและใช้ SME ID ครับก็เช่นเดิมนะครับนำโดยท่านกอบศักดิ์ผู้ตระกูลนะครับขออภัยครับผู้ตระกูลโอ้ต้องขออภัยจริงครับอ่านชื่อผิดสองรอบเลยขออภัยนะครับนำโดยท่านกอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับและ3นะครับคณะทำงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy นะครับเปลี่ยนมุมมองจากนับจำนวนท่องเที่ยวเนี่ยไปสู่การสร้างมูลค่าและประสบการณ์แก่ผู้มาเยือนนำโดยท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับผมโควสุรัตน์นะครับและ4นะครับคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับขยายตลาดใหม่รักษาตลาดเดิมใช้ประโยชน์จาก FTA และเชื่อม SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนะครับผมก็ด้านท่านกอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับระบุว่าคณะทำงานนะครับได้รวบรวมข้อเสนอแล้วเกือบ100ข้อโดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงครับไม่เน้นเพิ่มแผนการทำงานมุ่งสร้างผลงาน Quick Bigวินนะครับภายใน6เดือนถึง1ปีและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อให้เกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้เติบโตไปพร้อมๆกันนะครับผมถือว่าเป็นการผลักดันด้านเศรษฐกิจที่ผมมองว่าเป็นมิติการเรียกว่าผลักดันที่ดีเลยนะครับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้ครบรอบด้านนะครับผม 5D ก็คือ5แบบทุกมิตินะครับผมก็คือภูมิรัฐศาสตร์การกระจายความเสี่ยงAI และดิจิทัลนะครับแล้วก็การลดคาร์บอนและโครงสร้างประชากรซึ่งสิ่งที่คณะทำงานหลักเนี่ยจะเห็นได้ว่าครอบคลุมทุกด้านแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะคนไทยเนี่ยยังไงแล้วก็ต้องการความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับผมไม่มีใครไม่ต้องการความเขาเรียกว่าก้าวหน้าในอาชีพการงานความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับถ้าเศรษฐกิจไทยดีขึ้นความเป็นอยู่ของคนไทยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญครับเรื่องเศรษฐกิจก็ขออนุญาตเอาใจช่วยท่านสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับว่าให้สามารถขับเคลื่อนงานในส่วนนี้ได้สะดวกนะครับผมแล้วก็มีโชคมีชัยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับจะนำเสนอข่าวสารของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันให้ได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.

0: ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ

0: บริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเอาละครับเช่นเดิมเลยเหมือนเดิมนะครับทุกรอบทุกครั้งที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวเล่าข่าวดามันช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมจะพูดถึงจังหวัดภูเก็ตก่อนเสมอเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่19สิงหาคม2569หรือเมื่อวานนี้นะครับเวลา9นาฬิกาที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้ท่านรมดร ฮาญี อาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับไปเป็นประธานเปิดงานโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างและสถานประกอบการรวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายนะครับประจำปี2569ครั้งที่2นะครับท่านนั้นท่านพิชิตสิงห์ทองคำนะครับจัดหางานจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยภูเก็ตมีสถานประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าว 11,070 รายนะครับและมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามได้รับใบอนุญาตเนี่ยให้ทำงานนะครับผมรวม 97,919 รายซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวและการบริการนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าที่มีการจัดอบรมด้านให้ความรู้ด้านกฎหมายแล้วก็การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็เป็นการสร้างความเข้าใจนะครับผมเกี่ยวกับแนวนโยบายให้มีการรู้กฎหมายแล้วก็เข้าใจสิทธิและปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมถึงการยื่นขอใบอนุญาตในการทำงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนนวลในการที่จะเดินเข้าไปในหน่วยงานต่างๆหรือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับในยุคดิจิทัลนั่นเองการแจ้งที่พักและรายงานตัว90วันนะครับผมรวมถึงกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็เช่นกันประกันสังคมก็ด้วยนะครับรวมไปถึงการตรวจสุขภาพด้วยเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีความถูกต้องเป็นธรรมนะครับแล้วก็รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างยั่งยืนจากที่ท่านทราบนั่นแหละครับว่าจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยคือเป็นสถานที่เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรในการทำงานในการให้บริการเนี่ยย่อมสำคัญนะครับซึ่งบางทีคนไทยเองในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็เขาเรียกยังไงดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนายจ้างหรือผู้ประกอบการนะครับรวมถึงอาจจะต้องการพนักงานในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายจึงเป็นสิ่งสำคัญครับยิ่งตอนนี้มีการตรวจเข้มในเรื่องของการประกอบธุรกิจด้วยเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกกฎหมายซึ่งถ้าสถานที่ไหนทำถูกกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยย่อมส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจนะครับยิ่งทำให้ตัวของเราเองเนี่ยสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่เรียกตรวจมีการสุ่มตรวจขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่โดนโทษทางกฎหมายแล้วก็สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมไม่ขาดตอนไม่โดนเสียระยะเวลาเสียเวลาในการที่จะต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลในการปรับปรุงข้อระเบียบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับผมการอบรมในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับบางสถานที่เนี่ยอาจจะทำผิดโดยไม่รู้ตัวก็มีนะครับด้วยความไม่รู้ด้านกฎหมายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตนะครับเอาละครับขยับมาอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ภูเก็ตเข้มมากๆเลยในการเดินหน้าปราบปรามอาวุธปืนและเครื่องกระสุนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการป้องกันเหตุรุนแรงในพื้นที่นั่นแหละครับจังหวัดภูเก็ตนะครับก็บูรณาการกำลังฝ่ายปกครองและตำรวจดำเนินมาตรการเข้มงวดด้านอาวุธปืนครับระหว่างวันที่12ถึง18สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยตามข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทยครับ

ก็อย่างที่บอกไปนะครับป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลการปฏิบัติงานนะครับรวมทั้งจังหวัดในครั้งนี้นะครับเจอไป41คดีอาวุธปืน30กระบอกนะครับส่วนประกอบแล้วก็อุปกรณ์เสริมของอาวุธปืนเนี่ย12รายการเครื่องกระสุนปืน543นัดครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับต้องคิดนะครับว่าถ้าฝ่ายปกครองและตำรวจของเราเนี่ยไม่ได้แข็งขันไม่ได้ขยันขนาดนี้เราอาวุธเหล่านี้ครับที่ผิดกฎหมายอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ครอบครองหรือถือเอาไว้โดยผิดกฎหมายเนี่ยตั้งใจจะมีไว้เพื่ออะไรถ้าพกไว้เพื่อป้องกันตัวอะไรอย่างนี้เราก็ยังน่ากลัวอยู่ดีนะสำหรับผมนะครับการที่ถือผิดกฎหมายเนี่ยผมมองว่ามันก็ผิดตั้งแต่เริ่มนะครับจะถือครองด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าไม่สมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเจอ41คดี30กระบอกส่วนควบ12กระสุนอีก543นัดเนี่ยโอ้โหถือว่าอาจจะช่วยให้อัตราการเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการสูญเสียจากเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่อาจจะมาจากกระบอกปืนเหล่านี้ครับลดลงอย่างแน่นอนแหละนะครับผมก็ต้องบอกงี้ครับว่าฝ่ายปกครองเนี่ยเจอไป7คดีนะครับอาวุธปืน10กระบอกนะครับผมส่วนประกอบ3รายการเครื่องกระสุน74นัดส่วนตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจไปค้นไปเจอนะครับ34คดีอย่างที่บอกไปก็รวมเป็น41คดีเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็เยอะมากๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมจังหวัดภูเก็ตก็พยายามเดินหน้าอย่างเต็มกำลังนะผมตรวจเข้มเลยแหละครับบังคับใช้กฎหมายแบบจริงจังสุดๆเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมถึงสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะด้วยยิ่งต้องบอกเลยว่ายิ่งช่วงนี้ที่เกิดข่าวน่าสลดไปที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับนักเรียนหลายๆคนก็อาจจะมีข้อกังวลตัวนักเรียนเองเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างนี้ยิ่งถ้าเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาอนุบาลเนี่ยไม่เข้าใจหรอกครับแต่ถ้าเป็นมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยอาจจะมีความกลัวความกังวลรวมถึงผู้ปกครองด้วยแล้วก็ครูอาจารย์ยิ่งแล้วใหญ่ฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างความปลอดภัยนะครับอย่างที่บอกไปเป็นการเขาเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจนะครับให้ทุกคนเลยแหละว่าเหตุการณ์เหล่านี้กำลังถูกตรวจเข้มอยู่โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็โดนลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้สบายใจได้แต่อย่าลดการลงเอาละอย่างนี้แล้วกันนะครับสบายใจได้ว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจเข้มอยู่กำลังดำเนินการอยู่แต่ตัวเราก็เซฟตัวเองด้วยนะครับผมเอาละครับขยับมาที่หนึ่งข่าวแล้วกันนะครับผมที่จังหวัดกระบี่นะครับกับการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางทะเลนะครับเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้เวลา13นาฬิกาหรือช่วงบ่ายโมงนะครับที่โรงแรมกระบี่ฟรอนต์เบย์รีสอร์ทจังหวัดกระบี่นะครับหน่วยงานสอนชนจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และภาคีเครือข่ายนะครับจัดการซ้อมแผนบนโต๊ะ Table Tops Exercise ครับจำลองสถานการณ์เรือท่องเที่ยวประสบเหตุกลางทะเลที่มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บจมน้ำและสูญหายครับซึ่งต้องบอกว่าการซ้อมครั้งนี้เนี่ยเน้นทบทวนขั้นตอนรับแจ้งเหตุการจัดตั้งศูนย์บัญชาการการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยปฏิบัติงานสอดประสานกันได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบนะครับและในวันนี้เองเนี่ย20สิงหาคม2569จังหวัดกระบี่ก็จะมีการลงสนามฝึกซ้อมภาคปฏิบัติจริงในเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาครับที่บริเวณท่าเรือคลองจิลาดอำเภอเมืองกระบี่นะครับเพื่อทดสอบระบบการค้นหากู้ภัยและส่งต่อผู้บาดเจ็บนะครับสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวครับนี่แหละครับผมอย่างของภูเก็ตเองเนี่ยก็เพิ่งมีไปนะครับผมที่ป่าทองนะครับซึ่งวันศุกร์นี้นะครับทีมงานสทภูเก็ตก็จะลงไปเขาเรียกว่าซ้อมแผนฉุกเฉินเหมือนกันนะครับผมเกี่ยวกับเซลบอสแคสของกสทช.นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการฝึกซ้อมนะครับขออนุญาตเตือนไว้ก่อนนะครับก็ขอให้อย่าตื่นตกใจแล้วก็อย่าแชร์ข่าวมั่วนะครับซึ่งภายในงานวันศุกร์นี้ครับผมมัน
ศุกร์ก็คือพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะมีการไลฟ์สดด้วยนะครับซึ่งการไลฟ์สดเนี่ยเป็นเหตุการณ์จำลองเป็นการจำลองสถานการณ์นะครับไม่ใช่เหตุการณ์จริงอย่าตกใจอย่าตื่นตระหนกอย่าแชร์ข่าวปลอมอย่าเชื่อข่าวลวงนะครับซึ่งจริงๆแล้วในไลฟ์พรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีโอเคในก่อนที่จะเข้าสู่การไลฟ์อะครับเป็นหน้ารอไลฟ์อะครับผมก็จะมีการบอกแหละครับว่าเนี่ยคือการซ้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่เพื่อบางคนมาเห็นกันระหว่างทางแบบกำลังโอ้โหเจ้าหน้าที่กำลังวิ่งวุ่นเลยอย่าตกใจนะครับเป็นการจำลองสถานการณ์เท่านั้นนะครับเอาละครับผมมาที่จังหวัดพังงากันต่อนะครับกับการวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่หอประชุมอำเภอตะกั่วทุ่งนายบัญชาธนูอิฐนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ครับเพื่อเป็นการเตรียมจัดทําร่างผังเมืองรวมชุมชนตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่นะครับเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับการจัดทำผังเมืองรวมในครั้งนี้นะครับเป็นไปตามพรบการผังเมืองพุทธศักราช2562นะครับเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินการตั้งถิ่นฐานระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันภัยพิบัตินะครับเนื่องจากอำเภอตะกั่วทุ่งเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเชื่อมโยงเศรษฐกิจสำคัญระหว่างจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่นะครับการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับจึงเป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสะท้อนความต้องการครับเพื่อให้ร่างผังเมืองเกิดความสมดุลนะครับในด้านเศรษฐกิจเอ่ยคุณภาพชีวิตเอ่ยแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ควรจะให้สมดุลทั้ง 4-5 ด้าน 3-4 ด้านนี้แหละครับรวมถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตของประชาชนด้วยวิถีการดำรงชีวิตนะครับว่าประชาชนเองเนี่ยอยากจะให้พัฒนาไปทางไหนภาคเอกชนมีความคิดเห็นอย่างไรในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับผมแล้วด้านสังคมเนี่ยต้องมองแบบไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมรับฟังความคิดเห็นนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวเชียวแล้วนะครับเอาละครับแล้วก็มาที่จังหวัดสุดท้ายเลยจังหวัดระนองปิดท้ายที่ระนองเหมือนเดิมข่าวเดิมนะครับเพราะว่าอยากจะเน้นย้ำกิจกรรมในครั้งนี้มากๆเลยเป็นกิจกรรมสำคัญสำคัญแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่หรือเหล่าคนที่มีใจรักในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์คนที่ชื่นชอบถ่ายคลิปวิดีโอคนที่ชอบออกกล้องนะครับก็จังหวัดระนองเนี่ยเปิดสนามท้าทายครีเอเตอร์ครับชวนคนไทยจับกล้องและหยิบมือถือมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองระนองในมุมมองที่ใหม่คลิปนะครับภายใต้โจทย์เปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวนะครับในการแข่งขันประกวดคลิปสั้นวิดีโอช็อตคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าชิงเงินมูลค่ารวมเนี่ยมากกว่า 300,000 บาทเลยนะครับพร้อมกับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณนะครับซึ่งต้องบอกว่าแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นนะครับได้แก่รุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยรางวัลสูงสุดคือ 100,000 บาทครับท่านผู้ชมครับฟังไม่ผิดนะครับระดับประชาชนทั่วไปรางวัลชนะเลิศสูงสุด 100,000 บาทครับขยับมาที่รุ่นเยาวชนเนี่ยอายุ16ถึง18ปีรางวัลชนะเลิศ 35,000 บาทเยอะนะเยอะจริงๆนะครับคิดดูนะครับเยาวชน16ถึง18ปีผมให้เลยทีมละ7คนคนแสดง2คนถ่าย2เขียนสคริปต์1เป็น5แล้วตัดต่ออีก1กำกับอีก1 7คนแบ่งคนละ 5,000 คิดเลขถูกป่ะเนี่ยผม 5,000เยอะนะสำหรับวัยรุ่นอายุ16ถึง18เนี่ยได้เงิน 5,000 ไปกินขนมแถมได้พอร์ตได้งานยิ่งถ้าเป็นเด็กมัธยม6เนี่ยยิ่งได้โปรไฟล์ใครที่ชอบงานนิเทศยิ่งแล้วใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็รุ่นเยาวชนรุ่นที่3นะครับผมเป็นเยาวชนระดับม.1ถึงม.3รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาทแทบจะไม่ต่างกับรุ่น16ถึง18ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีความสามารถมากพอที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนมันจะมีเงื่อนไขสำคัญอยู่เพียงไม่กี่ข้อ
นะครับต้องจำเอาไว้ว่าคลิปวิดีโอที่ประกวดเนี่ยต้องเป็นแนวตั้ง9ต่อ16นะครับความยาว 1-3 นาทีไฟล์ระดับ Full HD นะครับถ่ายทำในพื้นที่จริงของจังหวัดระนองครอบคลุมอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอนะครับจะเลือกเป็นอำเภอเมืองอำเภอะไรดีละอุ่นนะครับก็ได้อำเภอละอุ่นกับกระเปอร์อำเภอสุขสำราญกับอำเภอเมืองได้หมดเลยนะครับอยากจะเลือกอำเภอไหนได้หมดเลยแต่อย่างน้อยจะต้องเป็น2อำเภอนะครับและสุดท้ายเลยเน้นย้ำที่สำคัญที่สุดถ้าพลาดแล้วจบเลยนะครับคือจะต้องเป็นการถ่ายทำจริงเท่านั้นห้ามใช้ generative AI มาสร้างรูปภาพมาสร้างวิดีโอหรือฉากต่างๆเด็ดขาดนะครับย้ำเตือนนะครับว่าห้ามเด็ดขาดห้ามใช้ AI นะครับผมเพราะว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้อื่นแล้วก็ไม่ได้ใช้ความสามารถในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการตัดต่อในการถ่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะครับว่าเป็นคลิปแนวตั้ง 1-3 นาที Full HD ถ่ายทำพื้นที่จริงของระนองอย่างน้อย2อำเภอและห้ามใช้ AI ต้องถ่ายจริงเท่านั้นนะครับโปรดรับสมัครและส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมนะครับเวลา2519นะครับไม่ใช่ปีหน้านะครับ15ตุลาคมปีนี้นะครับผมเวลา 23:59 นาทีหรือก็คือ5ทุ่ม59นาทีพอเที่ยงคืนแล้วเปลี่ยนเป็นวันใหม่เมื่อไหร่ระบบปิดทันทีนะครับหรือถ้าระบบยังไม่ปิดแต่ระยะเวลาที่ท่านส่งคลิปมาเนี่ยเป็นเที่ยงคืนตรงเที่ยงคืน1นาทีเราตัดสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับเช็คเงื่อนไขระยะเวลาการส่งให้ดีเพราะว่าถึงแม้ว่าคลิปของคุณจะดีแค่ไหนถ้าระยะเวลาไม่ถูกต้องโดนปัดตกนะครับเราจะต้องให้ความเท่าเทียมความยุติธรรมแก่คนที่เขาใช้เวลาตรงเวลากดเวลานะครับผมคุณจะทำเร็วจะช้าแค่ไหนก็ได้ก็แล้วแต่จะต้องอยู่ภายในวันที่15ตุลาคมเท่านั้นนะครับและประกาศผลในวันที่14พฤศจิกายน2569นะครับก็1เดือนหลังจากส่งผลงานวันสุดท้ายนั่นแหละครับส่งผลงาน15ตุลาประกาศ14พฤศจิกายนนะครับใครที่มีไอเดียดีไอเดียเด็ดเนี่ยก็มาประกวดกันได้อยากปล่อยของโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดระนองก็มาได้นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับใครสนใจก็ลองโทรไปสอบถามก็ได้นะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองครับเอาละครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะในวันนี้ข่าวนะครับผมอยากเน้นย้ำเรื่องสุดท้ายเรื่องนึงก็คือเรื่องที่พูดไปเมื่อตอนแรกเลยของรายการนะครับเรื่องจังหวัดน่านนะครับผมใครที่เจอโพสต์เกี่ยวกับสแกมเมอร์เกี่ยวกับมิจฉาชีพรับบริจาคเงินตรวจสอบให้ดีนะครับว่าคนที่รับบริจาคมีตัวตนจริงไหมเป็นใครแล้วเงินของเราจะถึงกับผู้ประสบภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เราต้องการช่วยเหลือหรือไม่นะครับให้ระมัดระวังให้ดีใครที่อยู่พื้นที่ใกล้ๆก็แนะนำว่านำไปมอบให้ตัวเองดีกว่านะครับสำหรับผมนะแต่แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับว่าอยากจะช่วยรูปแบบไหนสะดวกแบบไหนก็ได้หมดเลยขอแค่อย่างเดียวครับตรวจสอบให้ดีนะครับผมนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ความใจดีของคนไทยของเราเนี่ยต้องไปสูญเปล่ากับคนแย่ๆอย่างสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพนะครับผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยในจังหวัดน่านนะครับรวมถึงสวทน่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะครับผมแล้วก็ประชาชนทุกคนเลยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ระดมกำลังช่วยเหลือนะครับก็ถ้าเกิดความสูญเสียก็ขออนุญาตแสดงความเสียใจไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับพบกันเป็นประจำได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นครับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีระสัยและพี่วันชริยานะครับผมทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
8: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
7: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
8: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
7: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
8: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพื่อสานต่อภารกิจกระชับความสัมพันธ์ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางถึงนครโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้ววันนี้เวลา 14:35 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อเริ่มภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20-22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกันทั้งนี้ภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเอกชนไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณโรงแรมพาร์คไฮแอทโอ๊กแลนด์เพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจสำหรับการเยือนครั้งนี้รัฐบาลมุ่งผลักดันความร่วมมือกับนิวซีแลนด์โดยเฉพาะการค้าและการลงทุนพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเอกชนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊กแลนด์นิวซีแลนด
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
10: พลโทอดุลบุญชำเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสังเกตการณ์พื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวและใกล้เคียงจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำรถหลวงพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่หมู่4บ้านแก้บตำบลวรนครอำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ทุกภัยพร้อมสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเข้ากู้ระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
11: นายเจเศษไทยเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านและขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจากมุมสูงเพื่อประเมินขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบและติดตามทิศทางการไหลของปริมาณน้ำจากนั้นเดินทางไปยังอำเภอปัวติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมแผนรองรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบประปาจึงสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.และหน่วยงานท้องถิ่นเร่งเตรียมพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงและมีความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่สหรัฐตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศาลอาญาระหว่างประเทศนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรนายอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นและนายอับดุลาเยเซเยอัยการอาวุโสของ ICC ชาวเซเนกัลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนายดูจาริกเน้นย้ำว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นเสาหลักสำคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศและ UN ยังคงให้ความเคารพอย่างเต็มที่ต่อการดำเนินงานขององค์กรดังกล่าวปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
13: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: ไม่อ้วน

0: ินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสำคัญที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์คำว่าขัดแย้งนะถ้าเป็นภาษาบาลีคือคำว่าอุปัฏฐวะภาษาไทยก็คืออุบาทมีการขัดแย้งที่ไหนมีอุบาทที่นั่นนั้นต้องไม่มีการขัดแย้งต้องมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องบรรเทาความเห็นแก่ตัวจึงจะทำความเข้าใจแก่กันและกันได
2: ้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะปุณรัตน์ทิติพัชโสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะไปติดตามภารกิจสำคัญของรัฐบาลค่ะทั้งการเดินหน้าสานสัมพันธ์ระดับนานาชาตินะคะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเตรียมรับมือความท้าทายระดับโลกค่ะของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ค่ะไปจนถึงการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือค่ะที่หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนนะคะกำลังเร่งระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะพร้อมมาตรการเยียวยาเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบภัยรายละเอียดนะคะทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องปายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะภารกิจสำคัญระดับนานาชาติของผู้นำไทยค่ะล่าสุดนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเดินหน้ายกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะทั้งมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการณกรุงแคนเบอร์ราโดยนายแอนโทนีเอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียค่ะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสมเกียรติและสง่างามค่ะสะท้อนถึงมิตรภาพอันใกล้ชิดและการให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียค่ะจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายค่ะได้หารือแนวทางต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นค่ะโดยการหารือครอบคลุม4สาขาสำคัญค่ะได้แก่สาขาการเมืองและความมั่นคงทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ค่ะโดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติค่ะสาขาที่2ค่ะสาขาเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมโดยจะขยายการค้าและการลงทุน2ทางค่ะพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสาขาที่3ค่ะสาขาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพค่ะและสาขาสุดท้ายค่ะสาขาที่4สาขาความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียน XMEX ค่ะหุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งทั้ง2ฝ่ายค่ะยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญ2ฉบับค่ะได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินค่ะและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียค่ะขยายการค้าและการลงทุนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือการเดินทางเยือนครั้งนี้นะคะเป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศค่ะรวมถึงการผนึกกำลังเพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามจากอาชญากรรมไซเบอร์นะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้เปิดตัว4คณะทำงานชุดใหม่ค่ะซึ่งดึงภาครัฐและเอกชนค่ะมาร่วมแก้โจทย์เศรษฐกิจแบบบูรณาการค่ะค่ะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยวิสัยทัศน์และทิศทางการทำงานของคณะทำงานด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนค่ะเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกผ่าน 5D นะคะได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์การกระจายความเสี่ยงเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI การเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและการลดคาร์บอนค่ะและโครงสร้างประชากรทำให้ไทยนะคะต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการค้าและการตลาดค่ะซึ่งกำหนดการทำงานแบบคลัสเตอร์หรือการบูรณาการข้ามกระทรวงและหน่วยงานค่ะนำภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาทำงานร่วมกันในภารกิจด้านการค้าการผลิตการบริการและเศรษฐกิจชุมชนค่ะโดยได้จัดตั้ง4คณะทำงานค่ะเพื่อทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงและสามารถวัดผลได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะได้แก่1คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร2คณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME 3คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy และ4คณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะเพื่อแก้ปัญหาเกษตรทั้งระบบเพิ่มการแปรรูปและการเก็บรักษาทำให้รายได้ของเกษตรกรกระจายตัวได้ตลอดทั้งปีค่ะและขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเร่งใช้ประโยชน์จาก FTA และลดอุปสรรคทางการค้าเปลี่ยน Visitor Economy จากจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและประสบการณ์ของผู้มาเยือนค่ะเพื่อเป็นการกระจายรายได้ในพื้นที่มากขึ้นและสร้างระบบ Big Brother ค่ะให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วยพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กเชื่อม SME เข้าสู่ Supply Chain ยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใช้ AI และดิจิทัลเพื่อขยายช่องทางการตลาดออนไลน์นะคะโดยจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อให้เกิดทั้ง Quick Big Win ในช่วง6เดือนถึง1ปีและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะ2ถึง4ปีค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่น่าจับตามองเลยล่ะค่ะเพราะเน้นการวัดผลได้จริงทั้งระยะสั้นแบบ Quick Big Win ค่ะและการปรับโครงสร้างในระยะยาวค่ะเพื่อให้เกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการ SME ไทยค่ะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือค่ะรวมถึงมาตรการการช่วยเหลือเร่งด่วนจากทางภาครัฐกันต่อค่ะ
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันกันต่อค่ะชั่วโมงนี้นะคะเรามาเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยทางภาคเหนืออย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งการด่วนให้สื่อรัฐทุกแขนงตั้งศูนย์ JIC ค่ะเพื่อรายงานสถานการณ์สดใหม่ให้ประชาชนรับทราบตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะนางสาวสุภมาศค่ะได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะที่เผชิญปริมาณฝนสะสมสูงและน้ำหลากค่ะโดยเฉพาะช่วงวันที่19ถึง20สิงหาคมค่ะซึ่งเป็นช่วงเฝ้าระวังความเสี่ยงสูงสุดค่ะพร้อมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเกาะติดสถานการณ์และรายงานถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งการดำเนินการครั้งนี้นะคะเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะนางสาวสุภมาศค่ะจึงได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านค่ะหรือ JIC น่านค่ะเป็นกลไกการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะรับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะพร้อมได้กำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะได้เกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ค่ะซึ่งสำหรับสถานการณ์ความเสียหายล่าสุดค่ะณวันที่19สิงหาคม2569ค่ะเวลา 8 นาฬิกาค่ะนายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้รายงานว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ3อำเภอค่ะได้แก่อำเภอปัว

7แห่งค่ะและประสานขอจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะจัดตั้งโรงครัวประจำศูนย์พักพิงในแต่ละพื้นที่ค่ะส่วนด้านสาธารณสุขค่ะให้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และดูแลผู้ประสบภัยค่ะโดยสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านนะคะยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันที่19ถึง20สิงหาคมค่ะซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรายงานให้เร็วตรงและตรวจสอบได้ทุกช่วงข่าวเพราะในภาวะน้ำหลากค่ะข้อมูลที่ถูกต้องคือความปลอดภัยของประชาชนค่ะนางสาวสุภมาศกล่าวและนางสาวสุภมาศค่ะยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าขณะนี้ค่ะทั้งกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.ได้เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดทุกช่วงข่าวค่ะโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามได้ทางช่องทาง NBT2HD ค่ะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และช่องทางออนไลน์ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนอสมท.ค่ะติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT ค่ะ Facebookสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมท.เครือข่าย47สถานีทั่วประเทศค่ะและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92 MHz ค่ะและยังขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มค่ะนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางราชการค่ะเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ค่ะพร้อมทั้งขอให้ประชาชนนะคะติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านค่ะซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์วันละ2รอบค่ะเวลา10นาฬิกาและ16นาฬิกาพร้อมแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มค่ะรวมถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทั้งการเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพและการดูแลด้านสาธารณสุขค่ะนางสาวสุภมาศกล่าวทิ้งท้ายค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและศูนย์ JICน่านอย่างใกล้ชิดนะคะโดยจะมีการอัปเดตวันละ2รอบค่ะเวลา10นาฬิกาและ16นาฬิกาค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะค่ะในขณะที่การรับมือเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาคนะคะทางด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุดค่ะออก8มาตรการสำคัญสั่งการตรงถึง3จังหวัดภาคเหนือค่ะทั้งจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากค่ะค่ะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดที่มท0608/14555ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนค่ะเพื่อสั่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติค่ะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายสภาพอากาศในเดือนสิงหาคม2569ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งและคลื่นลมแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะซึ่งทางคณะกรรมการนะคะจึงกำหนด8มาตรการสำคัญค่ะให้ทั้ง3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีค่ะดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะประสานข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำและจังหวัดข้างเคียงค่ะเพื่อคาดการแนวโน้มและแจ้งเตือนได้ทันท่วงทีค่ะโดยเน้นย้ำพื้นที่เกิดอุทกภัยซ้ำซากชุมชนหนาแน่นพื้นที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางคมนาคมสำคัญค่ะมาตรการที่2ค่ะยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยรวดเร็วแม่นยำบูรณาการข้อมูลวิเคราะห์แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอสแคสพร้อมสั่งการผ่านช่องทางสื่อสารจังหวัดอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนค่ะเพื่อให้ประชาชนมีคำแนะนำและปฏิบัติตามได้ทันทีค่ะมาตรการที่3ค่ะเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เรือและเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงล่วงหน้า
พร้อมปฏิบัติงานตลอด24

0: 4ชั่วโมงค่ะรวมถึงสแตนบายเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะสำหรับภารกิจอพยพผู้ประสบภัยและส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากค่ะมาตรการที่4จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารน้ำดื่มระบบดูแลสาธารณสุขตลอดจนโรงครัวประกอบอาหารและวัตถุดิบต้องมีเพียงพอค่ะมาตรการที่5ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำลำน้ำจุดเสี่ยงลุ่มต่ำรวมถึงผู้ประกอบการแพร้านอาหารประชาชนริมน้ำและนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางเข้าพื้นที่ค่ะมาตรการที่6ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหากเกิดสถานการณ์ให้ตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อสั่งการและระดมสภากำลังโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกค่ะผ่านการประสานงานกับพมจ.เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันค่ะมาตรการที่7เร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจและทำบัญชีความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568ด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะและมาตรการที่8ค่ะผนึกกำลังกระทรวงอว.ประจำจังหวัดค่ะประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ค่ะเพื่อสนับสนุนการรับมืออุทกภัยการขนย้ายสิ่งของและการทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลดตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งนี้ค่ะมาตรการดังกล่าวนะคะจัดทำขึ้นตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่275/2569ค่ะในการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5คณะค่ะเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการระดมสรรพกำลังทุกมิติเลยค่ะทั้งการเตือนภัยเซลบอสแคสการเตรียมเครื่องจักรและหอกู้ภัยค่ะไปจนถึงแผนเยียวยาหลังน้ำลดค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ
1: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูกันที่มาตรการเยียวยาทางการเงินนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือทอ.ส.ค่ะได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569ค่ะแบบจัดเต็ม7มาตรการค่ะทั้งพักหนี้ลดดอกเบี้ย 0% และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับซ่อมแซมบ้านค่ะทอ.ส.ค่ะออก7มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะดร.มหัทธนาอัมพรพิสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.เปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ภาคเหนือค่ะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ซึ่งทอ.ส.นะคะในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านค่ะได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ผ่านมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569ค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะมาตรการที่1 นะคะสำหรับลูกค้าปัจจุบันค่ะกรณีหลักประกันได้รับผลกระทบสาธารณภัยซึ่งมีการพักชำระหนี้นาน3เดือนพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 0% ต่อปีค่ะเงินงวดผ่อนชำระ0บาทกรณีหลักประกันได้รับความเสียหายรุนแรงค่ะจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้พักชำระหนี้นาน6เดือนพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 0% ต่อปีค่ะเงินงวดผ่อนชำระ0บาทเมื่อครบระยะเวลาให้ความช่วยเหลือนะคะลูกค้าสามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดิมต่อไปและลูกค้าที่ต้องการกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อซ่อมและแต่งและสินเชื่อซ่อมและแต่งพัดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายระยะเวลาการกู้นานสูงสุด5ปีค่ะโดยวงเงิน 100,000 บาทแรกอัตราดอกเบี้ยคงที่3ปีเพียง 1% ต่อปีและอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปีในวงเงิน 200,000 บาทถัดมาโดยไม่ต้องจดทะเบียนการจำนองเพิ่มที่สำนักงานที่ดินค่ะมาตรการที่2ค่ะสำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่กู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนหลังเดิมค่ะวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเดือนที่1ถึง3เท่ากับ 0% ต่อปีพร้อมปลอดชำระเงินงวดอัตราดอกเบี้ยเดือนที่4ถึง24เท่ากับ 2.00% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยปีที่3เท่ากับ MRR 3.30% ต่อปีปีที่4เท่ากับ MRR 2.40% ต่อปีและปีที่5จนถึงตลอดอายุสัญญากรณีลูกค้ารายย่อยเท่ากับ MRR 0.5% ต่อปีลูกค้าสวัสดิการเท่ากับ MRR 1% ต่อปีและกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยเท่ากับ MRR อัตราดอกเบี้ยของทอ.ส.ปัจจุบันนะคะเท่ากับ 6.145% ต่อปีค่ะระยะเวลาการกู้40ปีกู้1ล้านบาทผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,100 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 1,900 ถึง 2,800 บาทค่ะและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจำนองไม่เกิน 1% ของวงเงินจำนองค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนค่ะมาตรการที่3สำหรับลูกค้าสถานะ NPL ที่หลักประกันได้รับความเสียหายให้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน1ปี6เดือนโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนาน6เดือนแรกและไม่ต้องชำระเงินงวดจากนั้นเดือนที่7ถึง18ค่ะอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปีค่ะโดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนและเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิ์เดิมก่อนที่จะใช้มาตรการนี้ค่ะมาตรการที่4สำหรับลูกค้าสถานะ NPL ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ให้ประนอมหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีค่ะโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนาน6เดือนแรกและผ่อนชำระเงินงวดเพียง 1,000 บาทค่ะมาตรการที่5สำหรับลูกค้าสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL ค่ะที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีค่ะตลอดระยะเวลาคงเหลือค่ะ มาตรการที่6สำหรับลูกค้าสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL หากที่อยู่อาศัยนะคะได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคารและให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะส่วนของที่ดินคงเหลือเท่านั้นค่ะและมาตรการที่7ค่ะพิจารณาสินไหมเร่งด่วนค่ะสำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติกับบริษัทประกันภัยที่ธนาคารจัดให้พิจารณาจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าที่ประสบภัยทุกรายอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษค่ะโดยผู้เอาประกันนะคะสามารถแจ้งความเสียหายโดยใช้ภาพถ่ายตามความเสียหายจริงค่ะไม่เกินโดยจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะไม่เกิน 20,000 บาทค่ะและสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2562ค่ะเพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติตามความเสียหายจริงค่ะไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีค่ะค่ะทางนี้ค่ะสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศค่ะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center ค่ะโทร02-645-9000ค่ะหรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ GH Bank Social Media ทุกช่องทางค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะลูกค้าทอสนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะก็สามารถนำหลักฐานภาพถ่ายความเสียหายค่ะเข้าไปติดต่อยื่นคำร้องนะคะได้ที่ทอสค่ะทุกสาขาทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นการจัดกิจกรรมวันแรกของงานนะคะในชื่อว่าพังงาชิมเฟสติวัลค่ะกินกุ้งกันจังหวัดพังงาค่ะซึ่งจัดวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ค่ะณลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะไหนๆนะโดยภายในงานนะคะพบกับร้านอาหารยอดนิยมค่ะจำนวน40ร้านค้าค่ะโดยมีกิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกการแข่งขันกินกุ้งค่ะการแสดงดนตรีจากเยาวชนจังหวัดพังงาแล้วก็มีจุดถ่ายรูปนะคะไฟประดับตกแต่งตะการตาค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และการดำเนินงานจากภาครัฐค่ะที่เรานะคะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือการรับมือภัยพิบัติทางรัฐบาลนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างทำงานกันอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนของเราค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางของหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินที่ได้แจ้งไว้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปากแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงอยู่ในระดับทรงตัวขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอีกหลายจังหวัดเตรียมรับมวลน้ำต่อโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยที่มีการเตือนภัยระดับวิกฤตแล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วและมีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
1: ผู้นำสหรัฐประกาศจะดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่านทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะสิงคโปร์6ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเดก้าคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงอยู่ในระดับทรงตัวขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอีกหลายจังหวัดเตรียมรับมวลน้ำต่อโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยที่มีการเตือนภัยระดับวิกฤตแล้วสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านขณะที่แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตัวอำเภอเมืองน่านยังคงทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตรแต่ยังคงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้านเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอคำซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำน่านที่มีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหารตลอดเส้นทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงและอำเภอศกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนตกต่อเนื่องและน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่พูนเทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝายหลวงเทศบาลตำบลศรีพนมมาศตำบลชัยจุมพลตำบลทุ่งยั้งตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลและแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีฝนตกต่อเนื่องนอกจากนี้ปภ.ยังเตือนระดับน้ำในคลองชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมคลองและที่ลุ่มต่ำจึงขอให้ประชาชนติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ขณะที่จังหวัดสุโขทัยเตือนภัยระดับวิกฤตหลังฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยน้ำป่าหลากกระทบ5ตำบล12หมู่บ้านกว่า320ครัวเรือน
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงถึง326มิลลิเมตรเบื้องต้นอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจพบมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว5ตำบล12หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า320ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยยังอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ยังติดค้างอยู่บางจุดพร้อมเริ่มแผนฟื้นฟูคู่ขนานกันไป
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งช่วยเหลือประชาชนในเรื่องอาหารและน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในบางจุดพร้อมกันนี้ได้มีการเริ่มแผนฟื้นฟูขนานกันไปในพื้นที่2จุดหลักได้แก่ตำบลปัวและตำบลทุ่งช้างเพื่อดูแลและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้ว
4: ล่าสุดครับก็เริ่มคงที่นะครับตอนนี้มวลน้ำก็จะเข้าไปที่เวียงสาเป็นจุดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปที่เขื่อนเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับซึ่งท่านผู้ว่ากับท่านนายกอบจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็กำลังทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับตอนนี้หลายคนที่อาจจะติดอยู่ในบางจุดนะครับตรงนี้ก็มีการดำเนินการเรื่องนี้ขนานกันไปนะครับกลุ่มที่ทำเรื่องฟื้นฟูนะครับก็เริ่มดำเนินการนะครับมีอยู่2จุดนะฮะที่ฟื้นฟูนะครับ2จุดเนี่ยนะครับก็เริ่มมีแต่ละทีมเข้าไปนะครับทั้งทางทหารทั้งทางท้องถิ่นนะครับทั้งทางกลุ่มชนประธานนะครับตอนนี้ก็เข้าไปดูแลนะครับในพื้นที่เมืองนะครับก็เรียกได้ว่าคลายแล้วครับ
3: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าสถานการณ์ในเขตพื้นที่เมืองถือว่าพ้นช่วงวิกฤตแล้วโดยระดับน้ำน่านที่ไหลผ่านเขตเมืองแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญทั้งฝั่งอำเภอเมืองผ่านจุดวิกฤตสูงสุดเรียบร้อยแล้วระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ล้นตลิ่งเข้ามาในฝั่งเขตเมืองเนื่องจากมีผนังกั้นน้ำสูงถึง1.5 เมตรช่วยรองรับไว้ส่วนฝั่งอำเภอภูเพียงซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำกว่าฝั่งเมืองน้ำได้เริ่มไหลเข้าท่วมในพื้นที่5ตำบลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงเนื่องจากมวลน้ำเริ่มไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างทางจังหวัดได้กำชับให้อำเภอและอบต.ในพื้นที่เร่งจัดทำครัวประกอบอาหารกล่องและจัดหาน้ำดื่มกระจายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตามซอกซอยต่างๆอย่างทั่วถึงสำหรับจุดรับน้ำต่อไปคืออำเภอเวียงสาซึ่งขณะนี้เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นบ้านดอนชัยโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากประชาชนในพื้นที่จึงมีการเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วโดยคาดการณ์ว่ามวลน้ำก้อนใหญ่จะเดินทางไปถึงอำเภอเวียงสาภายใน6ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งทางอำเภอได้จัดเตรียมเสบียงอาหารและแผนรับมือไว้เรียบร้อยแล้วและจะเร่งเข้าฟื้นฟูทันทีหลังน้ำลดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านกำชับทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการให้ความช่วยเหลือพร้อมเสนอแนวทางยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยลุ่มหน้าเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดจากปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงสูงถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมซึ่งอำเภอปัวได้รับความเสียหายมากที่สุดครอบคลุมพื้นที่60หมู่บ้านมีประชาชนกว่า 8,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบและมีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงแล้วโดยมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างที่อำเภอเวียงสาและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด
6: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอปัวซึ่งมีปริมาณน้ำฝนเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยสะสมถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและก็อุทกภัยมีอุทกภัยเกิดขึ้นใน4อำเภอด้วยกันโดยเฉพาะอำเภอปัวได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับครอบคลุมพื้นที่ไป60หมู่บ้านแต่ความเสียหายนี่ประมาณ 8,000 ครัวเรือนท่านนายกท่านดีท่านก็ท่านสั่งการท่านมีความห่วงใยว่าต้องมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีความร้อนของประชาชนเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นห่วงอย่างยิ่งว่าเราก็ต้องมีมาตรการอย่างไรที่จะทำให้สิ่งที่มันเกิดอยู่ขณะนี้นะครับได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐทางการท่องเที่ยว
5: รองนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อบริหารจัดการน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมกำชับถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวอพยพและขนย้ายสิ่งของล่วงหน้าได้อย่างน้อย1วันซึ่งจะช่วยลดความเดือดร้อนและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ยังกำชับให้เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการเผยแพร่ข่าวลวงหรือเฟคนิวส์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพชวนันท์มาลีรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมกู้ระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านจากมุมสูงเพื่อประเมินขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบและติดตามทิศทางการไหลของมวลน้ำก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดเผยว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรองรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบประปาซึ่งได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.และหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงและมีความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดจากนั้นได้เดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวเพื่อร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการบูรณาการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการขอรับการสนับสนุนกำลังพลเครื่องจักรกลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ทุกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
8: พลโทอดุลบุญชับเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสังเกตการพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวและใกล้เคียงจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำรถหลวงพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่หมู่4บ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ส่วนนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งตั้งวอลลุ่มพร้อมสั่งการให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนติดตามสถานการณ์ทุกภัยตลอด24ชั่วโมงโดยกำชับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านจัดทำบัญชีกลุ่มเปราะบางแบบรายคนรายบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุอยู่ลำพังผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงคนพิการเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวยากจนพร้อมตรวจสอบว่ายังอยู่ในพื้นที่หรืออพยพแล้วหากพื้นที่ใดคาดว่ามวลน้ำจะผ่านให้เร่งแจ้งเตือนและประสานการอพยพล่วงหน้าไม่รอให้น้ำเข้าบ้านก่อนช่วยเหลือรวมถึงให้จังหวัดใกล้เคียงเตรียมพร้อมรับผลกระทบต่อเนื่องนอกจากนี้ให้ทุกกรมในสังกัดเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดตั้งแต่วันนี้ทั้งเงินสงเคราะห์และสิทธิสวัสดิการตามระเบียบพร้อมสำรวจความเสียหายของครอบครัวเปราะบางบ้านเรือนทรัพย์สินและเครื่องมือทำมาหากินกระทรวงพาณิชย์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคา
9: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาภูเพียงสันติสุขและเมืองน่านส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนรวมถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงกระทบบ้านเรือนและเส้นทางจราจรหลายพื้นที่โดยนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นส่งมอบให้ประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์พร้อมกันนี้ยังกำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาเป็นธรรมรวมทั้งกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคากักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีหากเกิดผลกระทบทั้งนี้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศช่วยลูกจ้างประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมเปิดมาตรการกู้เงินฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ
10: เรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเร่งช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจึงกำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเข้าทำงานสายหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารและสถานที่ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเปิดช่องทางให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยโดยกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือต้นลดดอกลดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน5ปีนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยออกมาตรการพักชำระหนี้นาน12เดือนพร้อมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 200,000 บาทเพื่อฟื้นฟูกิจการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
11: นายพิชิตมิตราวงศ์กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SMED Bank เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยธนาคารจึงได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเดินหน้าโดยเร็วประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนสำหรับสินเชื่อแบบมีระยะเวลาพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและสินเชื่อแฟคเตอริงออกไปสูงสุด180วันและมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรงโดยให้วงเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุด 200,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปีระยะเวลากู้3ปีปลอดชำระเงินต้น12เดือนซึ่งไม่ต้องใช้หลักประกันและได้รับค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมนอกจากนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายธนาคารยังเตรียมแพ็กเกจสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ3ต่อปีคงที่3ปีแรกวงเงินสูงสุด30ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องและยกระดับธุรกิจระยะยาวทางนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ตามความสมัครใจผ่านสาขาของ SMED Bank ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: จากสถานการณ์ทุกข์ภัยที่กำลังเกิดขึ้นในภาคเหนือสภากาชาดไทยโดยเหล่ากาชาดจังหวัดและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สถานีกาชาดเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 045-3-04637-0
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วและมีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือ ในด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้ววันนี้เวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเริ่มภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจโดยการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชนเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและนิวซีแลนด์เพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนอกจากนี้การเยือนยังเป็นโอกาสสำคัญในวาระ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์รวมทั้งยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเอกชนไทยและนิวซีแลนด์จัดโดย BOI ช่วงค่ำเวลา 18:45 ตามเวลาท้องถิ่นนายวินสตันปีเตอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด
1: ์การประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ยังไม่สามารถเดินหน้าพิจารณาวาระสำคัญได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
3: ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้จัดการประชุมบอร์ดกสทช.โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแต่สุดท้ายไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบหลังกรรมการกสทช.3คนได้แก่พลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรนายสุภัสสุภัชราสายไม่เข้าร่วมประชุมโดยก่อนหน้านี้ทั้ง3คนได้ให้เหตุผลว่าขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยเหตุผลทางกฎหมายส่วนรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรัยพงษ์แจ้งลาการประชุมล่วงหน้าส่วนนายต่อพงษ์เสลานนท์และพลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งภายหลังปิดการประชุมแล้วศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สารณะได้เดินทางกลับขึ้นห้องทำงานทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดสำหรับการประชุมคณะกรรมการกสทช.ไม่สามารถจัดการประชุมได้ติดต่อกันเป็นครั้งที่6โดยสำนักงานกสทช.ได้นัดหมายการประชุมครั้งหน้าวันที่2กันยายนนี้คณิษฐาลือศาสตร์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาการค้าที่ไม่เป็นธรรม
14: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาด้านการแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME พร้อมเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อลดข้อจำกัดการเข้าถึงกลไกของรัฐโดยรองศาสตราจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมรองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้ากล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกโดยไม่รอให้เกิดการร้องเรียนเพียงอย่างเดียวเนื่องจากผู้ประกอบการบางรายอาจไม่กล้าฟ้องร้องคู่ค้าทางกขค.จึงนำเครื่องมือทางกฎหมายเข้ามาช่วยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึง10%ของรายได้ในปีที่กระทำผิด
15: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คนแสนคนล้านคนก็มีและจะมี3ล้านกว่ารายมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละละเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆและ SME ทั้งหลายนี้เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาไว้
14: รองศาสตราจารย์สุธรรมกล่าวได้ว่าสำนักงานกขค.ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งกำลังมีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ค้าและผู้บริโภค พร้อมยืนยันว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้ามุ่งสร้างเวทีการค้าที่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าเป็นทุนไทยหรือทุนต่างชาติเพื่อคุ้มครอง SME ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนันทิกาศิปาโลรายงาน
1: ส่วนพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์มะพร้าวผลแก่หรือมะพร้าวแกงในพื้นที่อำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายางจากภาวะราคามะพร้าวตกต่ำ
16: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มะพร้าวผลแก่หรือมะพร้าวแกงที่ลงมะพร้าวผลแก่ในพื้นที่อำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์ภาวะราคามะพร้าวตกต่ำโดยราคาหน้าสวนลูกละ3บาทถึง5บาทและราคามะพร้าวขาวส่งโรงงานอุตสาหกรรมกิโลกรัมละ9บาทซึ่งเกิดจากปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวประกอบกับผลกระทบจากภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กลงไม่ตรงกับความต้องการของโรงงานแปรรูปและไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวหัวขูดซึ่งสถานการณ์ราคามะพร้าวปี2569ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการลงมะพร้าวณภสวรรค์มีลิสบท.เพชรบุรีรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
17: นายรมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการติดตามแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยจังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการเจ็ตสกีที่เข้ารายงานตัวแล้วพบว่ามีเรือกระจายอยู่หลายพื้นที่โดยแยกเบื้องต้นเป็นพื้นที่อาปอจำนวน100ลำท่าเทียบเรือ AA จำนวน85ลำท่าเทียบเรือสไลด์มารีนาจำนวน83ลำและพื้นที่อื่นๆรวมกว่า380ลำทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดระบบพื้นที่ประกอบการให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมกำหนดรูปแบบการใช้พื้นที่ทางน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนและให้เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อให้การจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดเป็นไปอย่างเหมาะสมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ภูเก็ตเมืองปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้ารถไฟทางคู่ภาคใต้เชื่อมชุมพรหาดใหญ่สุไหงโกลกยกระดับการเดินทางและเศรษฐกิจชายแดนใต้
18: นายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ว่าการพัฒนารถไฟทางคู่เป็นโครงการสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางของประเทศโดยเฉพาะเส้นทางภาคใต้ซึ่งเป็นโครงข่ายหลักด้านการเดินทางและโลจิสติกเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและการค้าสำคัญของภาคใต้ปัจจุบันการรถไฟได้พัฒนารถไฟทางคู่จากกรุงเทพมหานครถึงชุมพรและเปิดเดินรถช่วงดังกล่าวตั้งแต่ปลายปี2567ส่งผลให้การเดินทางมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการตรงต่อเวลาช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวกลับคืนมาสำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงข่ายทางรถไฟช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกได้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาแล้วระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2519โดยมีแผนดำเนินการออกแบบรายละเอียดในปี2570เพื่อจัดทำแบบก่อสร้างจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำและขออนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และเสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้างต่อคณะรัฐมนตรีหากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2576ทั้งนี้โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบรางกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเชื่อมต่อโครงข่ายทางรถไฟของไทยกับมาเลเซียจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและพื้นที่ชายแดนใต้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานปปช.จัดพิธีเปิดอาคาร9และศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service มุ่งปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้นนายสุรพงษ์อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดอาคาร9ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service บริเวณด้านหน้าสำนักงานปปช.อย่างเป็นทางการพร้อมกล่าวว่าการเปิดศูนย์บริการถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนปปช.สู่การเป็นองค์กรทันสมัยมุ่งปรับปรุงกระบวนงานและการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยรวดเร็วและใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยจะเป็นจุดรับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแสกำหนดมาตรการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารของผู้ร้องเรียนเป็นความลับสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
20: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
19: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
20: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
19: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
20: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูทโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะเริ่มปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่ออิหร่านส่วนประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สถาบันการเงินภาคธุรกิจอากาศยานหรือหน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือหรือทำธุรกิจกับอิหร่านจะเผชิญบทบาทลงโทษเผชิญบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุว่าแต่ละประเทศจะเผชิญบทลงโทษอะไรบ้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่าสหรัฐจะเพิ่มความพยายามในการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในเร็ววันนี้ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์การฝึกซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่ระบุว่าแม้จะมีคำสั่งลดขนาดและระยะเวลาในการซ้อมรบร่วมดังกล่าวแต่การฝึกซ้อมรบยังคงดำเนินการต่อไปซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความเป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนืออย่างจงแจ้งพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือไม่มีความสนใจต่อการเคลื่อนไหวนี้

0: และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามส่วนอีก6ล้านดอลลาร์สหรัฐจะนำไปใช้ปรับปรุงยานเกราะของสหรัฐเพื่อสนับสนุนกองกำลังดังกล่าวทั้งนี้ก็ประมาณดังกล่าวถือเป็นการใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกของสหรัฐสำหรับกองกำลังสันติภาพและถือเป็นการส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่จะผลักดันแผนงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซายังคงคัดค้านเงื่อนไขบางประการที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าของแผนการดังกล่าว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มที่เหมืองทองคำผิดกฎหมายแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองบาบูอาทางตะวันตกของสาธารณรัฐแอฟริกากลางใกล้กับชายแดนแคเมรูนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว100รายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัยการประจำเมืองบาบูอูนระบุว่าสันนิษฐานว่าเหตุดินถล่มเกิดจากการพังทลายของอุโมงค์ใต้ดินหลายแห่งในเหมืองแห่งนี้ระหว่างที่คนงานเหมืองหลายร้อยคนกำลังทำงานอยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มดำเนินการสอบสวนทางกฎหมายเพื่อหาสาเหตุที่เหมืองถล่มและตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดำเนินการเหมืองแห่งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดินถล่มทับเหมืองผิดกฎหมายเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสาธารณรัฐแอฟริกากลางซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุเนื่องจากขาดมาตรการด้านความปลอดภัยและการควบคุมโครงสร้างเหมืองที่เหมาะสมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมเนกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่2เกมแรกเอาชนะอินโดนีเซีย B และจอร์แดนมาทำให้มี6คะแนนเต็มลงสนามพบกับสิงคโปร์รุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่มีอยู่3แต้มจาก2นัดแรกที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 เอาชนะสิงคโปร์6-0เก็บ9แต้มเต็มพร้อมคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแบบไม่เสียประตูธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ารายการนี้เป้าหมายของทีมชาติไทยคือการเป็นแชมป์และเห็นพัฒนาการของทุกคนในทีมเพราะต้องการให้โอกาสทุกคนได้ลงสัมผัสเกมในการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาความสามารถให้ดียิ่งขึ้นสำหรับเกมต่อไปที่จะพบกับมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศมองว่าจะเป็นเกมคุณภาพอย่างแน่นอนและจะทำให้ทุกคนในทีมพัฒนาทักษะเตรียมไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเนกาคัพ2026รอบรองชนะเลิศพบกับมาเลเซียที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ2ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอลไป2-0เกม21-17และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกาที่ชนะลักย่าเซนจากอินเดียมาได้2-1เกมประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2013พบกับอิชิกะเจสวานมืออันดับ61ของโลกจากสหรัฐอเมริกาโดยเกมแรกรัชนกโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะไปได้21-13แต่ในเกมที่2ขณะที่ตามหลัง7-11รัชนกมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างด้านซ้ายจนไม่สามารถแข่งขันต่อได้และตัดสินใจรีไทร์ยุติเส้นทางในศึกชิงแชมป์โลก2026ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงศ์มืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีมืออันดับ123ของโลกจากนิวซีแลนด์ไป2-0เกม21-13และ21-13ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบศึกหนักกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนด้านเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกสู้เต็มที่แต่พ่ายให้กับเมียบริดเฟดจากเดนมาร์กไป1-2เกม19-21 21-11 และ20-22ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2 การแข่งขันเทควันโด President

0: ภาพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานวันแรกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรการภูเกิดโชว์ฟอร์มเยี่ยมตั้งแต่รอบแรกเอาชนะสุลตานมาลีฮาจากปากีสถาน2ต่อ0ยกรอบ2ชนะลีเยจีจากเกาหลีใต้2ต่อ1ยกและรอบรองชนะเลิศชนะบัวฮานูวานูเรจากคาซัคสถาน2ต่อ1ยกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนจะพ่ายให้กับลีซีวูจากเกาหลีใต้ไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2ยกคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน74กิโลกรัมชายกฤตยศพร้อมปัจจุเดินหน้าทำผลงานได้ดีเช่นกันโดยรอบแรกชนะมูฮัมหมัดอาดิลจากปากีสถาน2ต่อ0ยกรอบ2ชนะเยอร์เกสเบคัสซิลจากคาซัคสถาน2ต่อ0ยกและรอบ3ชนะคารีมลาอิดจากจอแดน2ต่อ0ยกก่อนจะไปหยุดในรอบรองชนะเลิศพ่ายราดินไซนารีจากอิหร่าน0ต่อ2ยกได้เหรียญทองแดงมาครองรัฐบาลเดินหน้าจัดพรามินิสเตอร์ยูธคัพเปิดเวทีเยาวชนชิงชัยฟุตบอลและวอลเลย์บอลเพื่อวางรากฐานนักกีฬาเยาวชนสู่ทีมชาติไทยในอนาคตติดตามได้จากรายงาน
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนพรามมินิสเตอร์ยุทธครับซึ่งปีนี้จัดการแข่งขัน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวม6รุ่นการแข่งขันประกอบด้วยฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและวอลเลย์บอลชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการวางรากฐานด้านกีฬาแก่เยาวชนโดยเริ่มจากฟุตบอลและวอลเลย์บอลและอาจขยายไปยังกีฬาอื่นในอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพและต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
2: สิ่งที่สำคัญอย่างที่ทางสมาคมได้เสนอมาคือความต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นในทุกปีต่อไปนี้แล้วก็ขยายรุ่นขยายประเภทกีฬาแต่เพื่อความยั่งยืนเนี่ยเราก็คิดว่าจะนำเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นมติครม.ว่าให้การขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับที่จะพัฒนาเยาวชนในด้านกีฬานั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: สำหรับรูปแบบการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่ระดับอำเภอไปจนถึงระดับจังหวัดโดยจะคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัด2ทีมได้แก่ทีมแชมป์จังหวัดและทีมออสตาของแต่ละจังหวัดเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ Facebook FA Thailand ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจบอันดับที่7ในการแข่งขัน FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ลส์ U17 World Championship 2026ที่เมืองซานติอาโกประเทศชิลีนายธนกฤตอินเลี้ยงผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยว่าแม้จะตั้งเป้าหมายว่าจะพยายามขึ้นโพเดียมให้ได้แต่ด้วยสภาพร่างกายสภาพแวดล้อมการพักผ่อนต่างๆทำให้เกิดอุปสรรคต่อร่างกายและจิตใจของนักกีฬาแต่ทุกคนก็มีสปิริตและหัวใจที่ยิ่งใหญ่สร้างเซอร์ไพรส์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายและคว้าอันดับที่7กลับมาฝากคนไทยได้ถือว่าเป็นกำไรของทีมชุดนี้แล้ว
3: สามารถชนะทีมยักษ์ใหญ่นะครับอย่างโปแลนด์แชมป์ยุโรปมาได้นะครับเป็นที่1ในสาย4มานะครับแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรวมถึงแมตช์สุดท้ายที่เราสามารถเอาชนะโครเอเชียได้นะครับทำให้เราคว้าถึงอันดับที่7มาครอบครองได้ถือว่าเป็นกำไรของทีมชุดนี้แล้วนะครับ
0: ด้านจามิกรแคนแก้วกัปตันทีมกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่สามารถคว้าอันดับที่7มาครองได้สำหรับเกมที่พบกับโปแลนด์ช่วงต้นเกมมีความกังวลมากแต่ทุกคนร่วมมือและสามัคคีกันทำให้ช่วงท้ายเกมทำผลงานออกมาได้ดีประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ช่วยทำให้สภาพจิตใจของทุกคนในทีมแข็งแกร่งขึ้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทีมพาณิชย์คัดนาครายงาน
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะ สุนทรพูดกับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานจระอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินนกาลคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
11: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:21 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:52 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง50เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37
12: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จนับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์ 02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ ops.moac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชานมไข่มุกดื่มอย่างไรไม่ทำร้ายสุขภาพท่านผู้ฟังคะชานมไข่มุกเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้คนทุกเพศทุกวัยด้วยรสชาติที่หอมหวานกลมกล่อมและมีเอกลักษณ์จากเม็ดไข่มุกที่เหนียวนุ่มทำให้กลายเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนแม้ชานมไข่มุกจะช่วยเพิ่มความสดชื่นแต่หากบริโภคบ่อยหรือในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่มีต้นกำเนิดจากประเทศไต้หวันในช่วงทศวรรษ1980โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่น้ำชานมหรือชาผลไม้และไข่มุกที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังผสมกับน้ำตาลทรายแดงและส่วนผสมอื่นๆก่อนนำมาปั้นเป็นเม็ดเล็กๆให้มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มอันเป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันชานมไข่มุกได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งการเพิ่มรสชาติใหม่ๆเช่นชานมช็อกโกแลตชานมกล้วยหรือชานมข้าวเหนียวมะม่วงรวมถึงการเพิ่มท็อปปิ้งต่างๆเช่นวิปครีมนมข้นหวานผงโกโก้ไข่มุกหลากสีเพิ่มความน่ารับประทานและตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัยแม้ว่าชานมไข่มุกจะเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อยและได้รับความนิยมแต่โดยทั่วไปชานมไข่มุก1แก้วให้พลังงานประมาณ240ถึง360กิโลแคลอรี่และยังมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงด้วยค่ะหากดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนโรคเบาหวานและปัญหาสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะในเด็กผู้ที่มีน้ำหนักเกินและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยดังนั้นนะคะการเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและไม่บ่อยจนเกินไปจะช่วยให้สามารถเพลิดเพลินกับชานมไข่มุกได้พร้อมกับดูแลสุขภาพไปด้วยนั่นเองแต่ถ้าดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เนื่องจากมีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตจากไข่มุกซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทำให้ได้รับพลังงานและน้ำตาลในปริมาณสูงโดยชานมไข่มุกเพียง1แก้วอาจมีปริมาณน้ำตาลเกินกว่าที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันหากบริโภคเป็นประจำจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคเบาหวานได้และการที่ได้รับพลังงานส่วนเกินจากชานมไข่มุกอย่างต่อเนื่องยังอาจนำไปสู่โรคอ้วนและภาวะอ้วนลงพุงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดและโรคข้อเข่าเสื่อมอีกทั้งชานมไข่มุกบางชนิดยังมีไขมันอิ่มตัวและไขมันชนิดไม่ดีในปริมาณสูงหากบริโภคมากเกินไปอาจทำให้ระดับไขมันในเลือดและไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลอดเลือดตีบแข็งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะแม้ว่าชานมไข่มุกจะเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมแต่ก็สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยหากรับประทานอย่างเหมาะสมโดยควรเลือกแก้วขนาดเล็กและดื่มในปริมาณพอเหมาะเพราะชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงไม่ใช่อาหารมื้อหลักควรเลือกระดับความหวานให้น้อยที่สุดหรือไม่เติมน้ำตาลเลยจะช่วยลดปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายรับในแต่ละวันได้ค่ะ สำหรับวันที่ดื่มชานมไข่มุกเราควรลดการรับประทานอาหารที่มีแป้งน้ำตาลและไขมันสูงเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินความจำเป็นและควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะคะพร้อมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยรักษาสมดุลของร่างกายและลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องชานมไข่มุกดื่มอย่างไรไม่ทำร้ายสุขภาพเรียบเรียงโดยกรวรรณทรัพย์พยุงจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
14: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
12: ้ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบ่ายนี้มีสาระโดยสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat Lagoon ภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง

ียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Serviceเพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีชูศักยภาพท่องเที่ยวไทยพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาขยายการลงทุนในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีชูศักยภาพท่องเที่ยวไทยพร้อมเชิญชวนบริษัทสกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมใหม่เจาะตลาดครอบครัว
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารบริษัทสกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ในโอกาสเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยเชิญชวนบริษัทพิจารณาขยายการลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพไทยทั้งความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและโอกาสพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทด้านผู้บริหารสกายไลน์แสดงความสนใจโอกาสทางธุรกิจในไทยโดยเฉพาะตลาดและแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประสานงานกับบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และต่อยอดสู่การลงทุนในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งกรมชลประทานเร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือประชาชน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งบริเวณวัดบ้านโป่งหมู่ที่2ตำบลเจดีชัยพร้อมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยและมอบถุงยางชีพ100ชุด พื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นรวมทั้งยังได้กำชับให้กรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วให้เจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่ทำกินพื้นที่เศรษฐกิจและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมนำเครื่องจักรกลและรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่และเคลียร์เส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่โรงพยาบาลน่านได้ประกาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมจะเปิดให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินโดยย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามที่ตั้งขึ้นบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์โทรศัพท์0981259470หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547190000ทางการออสเตรเลียประณามกองทัพอิสราเอลที่ตัดสินใจยุติการสอบสวนกรณีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียเสียชีวิตจากการโจมตีในฉนวนกาซานางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียออกแถลงการประณามกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ตัดสินใจยุติการสอบสวนกรณีนางโซมีแฟรงคอมเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียวัย43ปีเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาของกองกำลัง IDF เมื่อเดือนเมษายนปี2567โดยนางวองมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการดูหมิ่นต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดของนางแฟรงคอมรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียยังได้เรียกนายฮินเลวนิวแมนทูตอิสราเอลประจำออสเตรเลียเข้าพบเพื่อประท้วงจากการที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลยุติการสอบสวนกรณีดังกล่าวขณะที่นายนิวแมนเน้นย้ำว่าอิสราเอลไม่ได้ตั้งใจจะมุ่งเป้าโจมตีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
11: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
13: ปลอดภัยเมื่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
14: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการอันดามันเช็คอินดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการอนามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะจะเจอกันในช่วงบ่ายๆค่ะเวลา 14:10 น.โดยประมาณจนถึง 15:00 น.ในวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569อยู่กับดิฉันนภัณฑ์ปรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตค่ะคุณฟังค่ะหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวที่จะพาเช็คอินพาไปเข้าใจพาไปเรียนรู้พาไปรู้จักไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนค่ะบรรยากาศล่าสุดนะคะเมื่อวันนี้นะคะช่วงเช้าตรู่นะคะที่อเมริกาก็มีการต้อนรับน้องเนเน่ไปอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองค่ะแม้ว่าเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้นะคะก็ได้มีทางด้านรองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนั่งหัวโต๊ะประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีหลากหลายมติเลยทีเดียวค่ะที่มีการเคาะกันมาอนุมัติกันมานะคะมติใดบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวจะหยิบยกมาเช็คอินให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันในรายการอนามันเช็คอินค่ะส่วนการเช็คอินในพื้นที่ข่าวสารมากมายเลยทีเดียวค่ะที่จะมาเช็คอินให้คุณฟังได้ติดตามอย่างมีทายบักหรือมีทายบักหรือคำพูดภาษาถิ่นของขนมหวานพื้นถิ่นที่หายากที่กำลังจะสูญหายแต่ตอนนี้เราได้รับเสียงโหวตระดับประเทศเลยทีเดียวค่ะใครที่ไม่เคยรู้จักดิฉันเองก็ไม่เคยรู้จักยังไม่เคยได้ชิมแต่ใครที่ได้ลิ้มรสชาติแล้วบอกว่าโอ้โหคำแรกก็ชื่นใจแม่ออกเสียงเพี้ยนไปเลยวันนี้เพราะว่าอยู่กันช่วงบ่ายๆนะคะหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะขอตั้งสติสักแป๊บเดียวกลับมาจะเจอรายละเอียดในการเช็คอินกับรายการอนามันเช็คอินวันนี้ค่ะ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์โกฟันสนุกได้ทุกวัน
3: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์ค่ะคุณฟังยังคงอยู่ในรายการมันชิกอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะยังคงอยู่กับบีชานอร์พันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตค่ะวันนี้อยู่กับพี่วรรณชลิยาสิริชัยนะคะคุณฟังก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลและก็ภริยารวมไปถึงทางคณะนะคะได้เยือนต่างประเทศต่อเนื่องกันเลยทีเดียวโดยเมื่อวันที่17-20สิงหาคมนะคะก็เดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะ20สิงหาคมนะคะก็เดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์ค่ะก็ถึงนิวซีแลนด์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศนะคะรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศทั้งออสเตรเลียทั้งนิวซีแลนด์ด้วยนะคะส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อไปเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงวันที่17ที่ผ่านมานะคะหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะท่านนายกเองก็ชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเนี่ยค่ะให้ใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเพื่อที่จะเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือห้าอุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้กล่าวนะคะว่าในช่วงของการเยือนออสเตรเลียในช่วงวันที่17-20สิงหาคมนะคะตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะคะถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านค่ะพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียและประเทศอย่างรอบด้านพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์บทบาทของไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นทำให้ภูมิภาคนิยมได้รับการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมค่ะการขับเคลื่อนแนวทางที่2คือการรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นค่ะบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันค่ะและแนวทางที่3คือการสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและก็ยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้ล่ะค่ะในการที่จะเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานไปสู่การลงทุนและก็การสร้างงานสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญค่ะนั่นก็คือภาคการเกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานค่ะอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์รวมไปถึงการผลิตขั้นสูงและการศึกษารวมไปถึงการเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยนั้นสะดวกและก็แข่งขันได้มากขึ้นด้วยค่ะโดยเชลันเฟิร์สพาร์ทค่ะซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียนี่แหละค่ะขยายการลงทุนและสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและประตูเชื่อมโยงสู่อาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยนั่นก็คือบทบาทที่นายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศออสเตรเลียตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียค่ะอีกประเด็นที่น่าสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังครับซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับค่ะเป็นการยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมค่ะโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะเพื่อที่จะเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้รับคุ้มครองอย่างเหมาะสมค่ะคือในส่วนอย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะว่าอย่างเช่นคนประจำเรือมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับปีที่จุดๆๆนะคะเพื่อที่จะกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงค่ะเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์นะคะ7กรณีไม่ว่าจะเป็นการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตส่งเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานค่ะพร้อมทั้งยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคสหรือว่าคริสตศักราช2006นั่นเองค่ะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ค่ะและห้าม จ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีเข้าทำงานเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาค่ะเพื่อที่จะคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนค่ะเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดค่ะรวมไปถึงในส่วนของผู้รับงานไปทำที่บ้านค่ะมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่จุดๆๆปีจุดๆๆเพื่อที่จะให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับจ้างไปทำงานที่บ้านค่ะแล้วก็ห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีด้วยนะคะส่วนหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้นายและให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานค่ะหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านนั่นก็คือคุ้มครองนะคะถึงร้อยละ15ต่อปีด้วยค่ะแล้วก็ผู้ว่าจ้างที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านจะต้องระวังโทษจำคุกนะคะไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่400,000บาทถึง800,000บาทเลยทีเดียวค่ะหรืออาจจะเป็นโทษทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมค่ะฟังค่ะมี2ฉบับด้วยกันที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศส่งผลนะคะให้กับคู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพโดยคาดว่าในช่วงปี2569ไปจนถึงปี2573จะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 11,064 ถึง 12,021 คนด้วยกันค่ะปิดท้ายในช่วงของการเกาะติดคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา1ประเด็นที่น่าสำคัญที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังคะนั่นคือคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบ433ล้านบาทเสริมความปลอดภัยประชาชน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเพื่อที่จะสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารแจ้งเตือนภัยค่ะโดยคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติอนุมัติให้กรมการปกครองค่ะดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาประจำปีงบประมาณ2569วงเงินถึง 433,519,268 บาทค่ะโดยใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางนั่นเองค่ะในรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประกอบด้วย3กิจกรรมเร่งด่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยถึง 1,669 แห่งค่ะและการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งค่ะเพื่อเป็นการสื่อสารด้านความมั่นคงสู่ชุมชนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและอีกส่วนหนึ่งก็คือการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตราดจันทบุรีสักแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านชุมชนชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง7จังหวัด22อำเภอค่ะแบบทั่วถึงรวดเร็วและถูกต้องโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่การสื่อสารมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางด้านความมั่นคงอื่นๆเช่นการลุกล้ำพื้นที่ชายแดนการอพยพประชาชนการลักลอบเข้าเมืองลักลอบขนของหนีภาษียาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนั่นก็คือ3ประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังคะนอกเหนือจากนี้ค่ะใครที่ติดตามอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ต้องบอกได้คำเดียวว่าส่งใจไปเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านนะคะที่ประสบภัยซึ่งใครที่ติดตามข่าวสารเมื่อวานนี้นะตลอดค่ำคืนนะคะทางหน่วยงานสื่อกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นะคะภาคเหนือตอนบนนะคะรวมไปถึงจังหวัดน่านด้วยนะคะก็นำเสนอข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวรวมไปถึงวันนี้ด้วยก็อยากจะให้ติดตามกันละค่ะว่าในส่วนของพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือแล้วก็เส้นทางน้ำตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็คงจะต้องเร่งติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจไปช่วยค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะนำคณะลงพื้นที่จังหวัดน่านค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำเอ่อล้นตลิ่งค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงไปแล้วก็มีทางด้านอธิบดีกรมชลประทานนะคะรวมไปถึงผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่2พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานข้อมูลน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะซึ่งในส่วนของทางด้านอธิบดีกรมชลประทานค่ะคุณผู้ฟังคะนายวิทยาแก้วมีนะคะก็บอกว่ากรมชลประทานได้มีการระดมเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วค่ะพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่ทำกินพื้นที่เศรษฐกิจและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้เตรียมเครื่องจักรกลและรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยเหลือสนับสนุนการฟื้นฟูและคลี่คลายเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็อยากจะเน้นย้ำในส่วนนี้แหละค่ะทุกฝ่ายเลยทีเดียวเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์และร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้โดยเร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะหลายภาคส่วนเลยทีเดียวค่ะหลายกระทรวงนะคะรวมไปถึงทางทหารด้วยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่น่านล่ะค่ะแล้วก็

0: ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วด้วยเหมือนกันอยากจะให้ติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะแล้วก็อยากให้ติดตามเส้นทางน้ำด้วยว่าจากจังหวัดน่านแล้วนะคะถ้าภาวะแบบนี้จะส่งผลไปถึงจังหวัดไหนบ้างเพื่อที่จะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์แล้วก็เขาเรียกว่าอพยพหรือว่าขนของขึ้นที่สูงได้อย่างทันนะคะเพื่อที่จะให้ลดผลกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เช่นเดียวกับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ฟังคะแจ้งข่าวกันนิดนึงในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้จะมีการฝึกซ้อมแผนโดยกสทช.นะคะเพื่อที่จะฝึกซ้อมแล้วก็สร้างความเข้าใจเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ค่ะผู้ฟังคะในส่วนของสำนักงานกสทช.เขต42ค่ะได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเอกชนและประชาชนค่ะในกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินนะคะปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะผู้ฟังคะวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ที่ห้องประชุมไวท์เฮาส์โรงแรมNH Boat Lagoon ภูเก็ตรีสอร์ทค่ะโดยจะมีการบรรยายในให้ความรู้ในหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติค่ะซึ่งนั่นก็หมายถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานกสทช.นะคะเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินค่ะที่จะต้องสแตนบายแล้วก็สื่อสารส่งต่อไปยังพื้นที่นะคะแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะรวมไปถึงการให้บรรยายการบรรยายให้ความรู้แนวทางการสื่อสารและบูรณาการข้อมูลข่าวสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินวิกฤตหรือเหตุภัยพิบัติค่ะซึ่งเป็นทีมวิทยากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนำโดยผอ.แพนค่ะผอ.ดัชนีสัจจักบุญทวีนะคะพรุ่งนี้จะเจอกันกับผู้เข้าร่วมการบรรยายค่ะนอกจากนั้นมีการบรรยายให้ความรู้การเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือหรือเซลบอสแคสสวิตนั่นเองค่ะนั่นก็คือ CBS นะคะจากบริษัท S1 นะคะหรือบริษัททูมูฟนะคะเข้าร่วมด้วยนะคะในการบรรยายครั้งนี้และก็ในช่วงภาคบ่ายเขาจะมีการบรรยายให้ความรู้แผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตการบริหารจัดการภัยพิบัติและก็การประเมินรวมไปถึงการประสานงานเครือข่ายสื่อสารระหว่างหน่วยงานค่ะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงบ่ายค่ะเป็นการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยคลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินจากสำนักงานกสทช.เขต42ค่ะและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพรุ่งนี้ใครติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเพจสวทภูเก็ตอาจจะมีการซ้อมการไลฟ์สดหรือว่าการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุสื่อสารหรือว่าวิทยุคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเอกชนและประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ค่ะติดตามกันได้เอาล่ะค่ะตอนนี้พักกันสักครู่เดียวกลับมาติดตามอย่างนี้ค่ะคุณฟังค่ะในช่วงท้ายของรายการวันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ค่ะท่านวรรณยุทธสุธิกุลมาเชิญชวนค่ะกระทู้มาราธอนปีนี้มาแล้วนะคะเปิดรับสมัครแล้วด้วยกำลังใกล้จะเต็มแล้วด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวมาช่วงติดตามกันในช่วงท้ายของรายการค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ In the rhythm of the sea The spirits of Thailand come alive Phuket reflect the chimes of Thai culture Gentle, grateful and warm A place where tradition are ornament and diversity is embraced Belief, lifestyle and story will bend together in harmony From local ways of life to a world that meets here as one Phuket

าคุณอยู่เฉยๆแล้วมีคนโทรมาให้คุณโอนเงินออกไปหยุดคิดก่อนในความเป็นจริงแล้วโอกาสทางการเงินไม่เคยเริ่มจากการโอนเงินไปก่อนทุกวันนี้คนจำนวนมากหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นโดยลืมไปว่าโลกออนไลน์สร้างภาพลวงตาได้มากกว่าที่คิดมากกว่า 80% ของเหยื่อเสียเงินภายใน1ชั่วโมงหลังรับสายเพราะณขณะนั้นสมองเชื่อไปก่อนแต่ยังไม่ทันได้คิดคนที่โอนแล้วแทบจะไม่มีใครได้เงินคืนเลยเนื่องจากเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีที่ไม่มีตัวตนไม่มีร่องรอยติดตามไม่ได้และไม่มีใครช่วยคุณได้ทันในยุคที่ความเร็วเป็นอาวุธของคนร้ายยิ่งคุณรีบยิ่งคิดไม่ทันเพราะงั้นหลังจากรับสายหยุดคิด 45-60 นาทีเพื่อพิจารณาว่าสายที่ได้รับมีตัวตนหรือไม่จำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจคิดก่อนโอนเพราะโดนแล้วมันไม่ได้คืน

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
4: ค่ะคุณฟังยังคงอยู่ในรายการอนามันชิมอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะคะในช่วงนี้ค่ะก่อนจะไปติดตามการพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ค่ะเกี่ยวกับประเด็นบอกถึงความก้าวหน้าหรือว่าบอกถึงความพร้อมในการจัดกระทู้มาราธอนปี2569นี่แหละค่ะพูดคุยกันนะคะเป็นการบันทึกเทปค่ะคุณฟังครับเป็นการบันทึกเทปพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ในช่วงต้นสัปดาห์นี่แหละค่ะแล้วก็นำมาบอกถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมนะคะหรือว่างานวิ่งปลายปีนี้ค่ะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ค่ะกระทู้มาราธอนเชื่อว่านักวิ่งหลายท่านปักหมุดไว้รอแล้วค่ะที่จะเข้าร่วมแต่ตอนนี้เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็ยอดพุ่งแล้วด้วยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจใครเป็นนักวิ่งสายมาราธอนอย่าลืมที่จะลงสมัครนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีในช่วงของการวิ่งแบบครอบครัวด้วยนะคะเดินวิ่งแบบอบอุ่นเลยทีเดียวแล้วก็ยังวิ่งระยะสั้นด้วยเดี๋ยวติดตามรายละเอียดในช่วงท้ายที่พูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังขยากจะมาเชิญชวนเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลตำบลวิชิตค่ะในการจัดกิจกรรมเด็กชวนเล่าคนเท่าชวนเดิมแอดวิชิต4ซัน5ค่ะที่จะมีขึ้นในวันที่27-29สิงหาคมนี้ค่ะที่สวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะโดยปีนี้ค่ะแนวคิดก็คือการสร้างพื้นที่แห่งความสุขสำหรับคนทุกช่วงวัยพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนค่ะถือได้ว่าเป็นการที่มีการขยับนะคะแม้ว่าชื่อกิจกรรมเด็กชวนเล่าคนเท่าชวนเดินไม่ได้มีเพียงแค่เด็กกับผู้ใหญ่เท่านั้นแต่เป็นการมอบความสุขร่วมกิจกรรมกันกับคนทุกช่วงวัยเลยทีเดียวค่ะเป็นการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะทุกช่วงวัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นห่วงเป็นใยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะเป็นการส่งต่อประสบการณ์เป็นการส่งต่อแนวทัศนคติที่ดีค่ะกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวค่ะเปิดบ้านเป็นปีที่5เป็นกิจกรรมซีซั่น5นี้ถือได้ว่าน่าติดตามเลยทีเดียวค่ะเพราะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องต้องมีอะไรดีๆแน่นอนทราบมาว่า3คืน27 28 29นี้มีการแสดงที่มากมายเลยทีเดียวค่ะอยากจะเชิญชวนไปร่วมกิจกรรมนะคะอย่างเช่นวันที่27ค่ะมีการแสดงของน้องๆหนูๆวัฒนธรรมค่ะหนังตะลุงน้องภูมิและยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินด้วยนะคะส่วนทางด้านวันที่28สิงหาคมค่ะร่วมลุ้นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและวันที่29นั้นกิจกรรมเซียนโอเก็กไว้เก๋าค่ะใครที่ปักหมุดในช่วงสิ้นเดือนนี้ไม่รู้จะไปไหนอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมเด็กชวนเล่าคนเท่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5ได้นะคะที่สวนศรีภูวนาถค่ะเอาละค่ะขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอนามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ในช่วงบ่ายๆของวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะทิ้งท้ายกันนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนในช่วงนี้แล้วก็ทิ้งท้ายในเทปสัมภาษณ์ท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ในการเตรียมความพร้อมจัดงานวิ่งครั้งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตปิดท้ายปีกับงานกระทู้มาราธอนวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ไพพันธ์ทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
6: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
5: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
6: ้เฮ้ย
5: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
7: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้ว พราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
8: ขับขี่มีสติ
5: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการดีๆทางสถานีภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะพามาพูดคุยพบปะกับทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ค่ะท่านวรยุทธสุทธิกุลนะคะห่างหายกับการพูดคุยกับท่านมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะเนื่องจากภารกิจโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยช่วงวันนี้ก็มีเวลาว่างให้เราได้มารบกวนค่ะแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะก็คือกิจกรรมที่บอกว่านักวิ่งผู้ติดตามรวมไปถึงนักท่องเที่ยวปักหมุดที่จะมาร่วมกิจกรรมกันเป็นประจำทุกปีนั่นก็คือกระทู้มาราธอนซึ่งปีนี้มีการยกระดับเป็นมาราธอนครั้งแรกของปีด้วยนะคะ
3: สวัสดีค่ะท่าน
2: นายกคะ
4: สวัสดีครับ
2: เป็นยังไงบ้างคิดถึงทางสวทกันบ้างไหม
4: ก็ไม่ได้ห่างเหินกันมา
2: พักหนึ่งพักหนึ่งเนาะแต่คราวนี้เรามีประเด็นที่ต้องพูดคุยกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าใกล้ถึงช่วงของปลายปีแล้วกิจกรรมที่ปักหมุดแล้วก็ลงในปฏิทินการท่องเที่ยวไว้นะคะแล้วก็ปีนี้ยกระดับเป็นกระทู้มาราธอนด้วยเป็นยังไงบ้าง
4: ก็ทางกระทู้ก็ทำมินิมาราธอนมา26ครั้งนะครับติดต่อมายกเว้นโควิด26ครั้งครั้ง21เราก็เป็นฮาล์ฟมินิฮาล์ฟมาราธอนนะครับพอฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่28เราก็อัพขึ้นมาเป็นมาราธอนเมื่อปีที่แล้วคร
2: ั้
4: งแรกนะครับปีนี้ครั้งที่29ก็เป็นครั้งที่2ของกระทู
2: ้
4: ก็คิดว่าในอบต.ทั้งหมด11อบต.ของเมืองภูเก็ตนะครับกระทู้เป็นที่แรกที่จัดมาราธอนแล้วก็คาดหวังว่าชาววิ่งทั่วประเทศหรือนอกต่างประเทศก็คิดว่า เดือนสุดท้ายของปีเดือนธันวาคมจะเป็นมาราธอนของกระทู
2: ้
4: นะครับ
2: ทราบเลยค่ะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีการยกระดับมาเป็นกระทู้มาราธอนเสียงตอบรับเนี่ยมีมากๆทั้งคนไทยทั้งนักวิ่งต่างชาติที่บอกเลยว่าชื่นชมด้วยครั้งแรกที่จัดมาราธอนก็ตามของกระทู้เองพอครั้งนี้มีการจัดต่อเนื่องละเป็นปีที่2แล้วก็เชื่อว่านักวิ่งก็น่าจะปักหมุดมาแล้วจำนวนมากปีที่แล้วเรายอดตั้งเป้าไว้เท่าไหร่นะคะปีที่แล้ว
4: ปีนั้นเราตั้งไว้ 4,000 คน
2: ปีที่แล้ว 4,000
4: ปีนี้ 4,000 คนปีนี้ตั้งไว้ 5,000 คนครับ
2: โอ้เพิ่มมาแค่ 1,000 เองนะคะ
4: ครับ
2: ค่ะ
4: เพราะว่าเป็นก้าวที่2ของเทศบาลเมืองกระทู
2: ้แต่จากความประสบความสำเร็จ
3: จากปีแรกหรือว่าครั้งแรกเมื่อปี2568
2: นี่แหละค่ะหรือว่าเป็นการจัดงานวิ่งครั้งที่28ของเทศบาลเมืองกระทู้แล้วก็เป็นมาราธอนครั้งแรกเสียงตอบรับเป็นอย่างดีท่านนายกบอกว่าตั้งเป้าเพียงแค่ 4,000 แต่ครั้งที่ผ่านมานั้นโอ้โหหนาแน่นกันเลยจริงๆแล้วก็ยอดสมัครก็ทะลุเป้า
3: ก่อน
2: จะปิดปีนี้เราเปิดให้สมัครหรือยังคะ
4: ปีนี้สมัครแล้วนะครับแต่ทำความเข้าใจนะครับเรามีทั้งหมดอยู่มีลักษณะวิ่งครอบครัว6กิโล10กิโลแล้ว21กิโลแล้ว42กิโลแบ่งเป็นแต่ประเภทนะครับเราคำนึงถึงกิจกรรมภายในพื้นที่ด้วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมครอบครัว 2.5 กิโล6กิโลอยู่ในเทศกาลงานนี้ด้วยนะครับ
2: ยังคงรูปแบบการวิ่งแบบครอบครัวไว้ที่ 2.5 กิโลแล้วก็ยกระดับมาถึง42กิโลที่เราบอกแล้วก็เส้นทางการวิ่ง
4: เราก็คิดว่าให้เป็นมาตรฐานของมาราธอนทั้งที่เขายอมรับคิดว่าระดับมาตรฐาน42กิโลที่ทั่วโลกเขายอมรับกัน
2: ทราบมาเลยค่ะแล้วก็เสียงตอบรับเป็นอย่างดีในช่วงของการจัดครั้งที่ผ่านมา4เส้นทาง42กิโลเนี่ยเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งที่เข้าร่วมปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมากเลย
4: คืออย่างที่สืบทราบมานะครับว่านักกีฬามาราธอนเขาจะวิ่งได้ไม่เกิน 3-4 ครั้งต่อปี คือมากที่สุดแต่กระทู้ก็คิดว่าเป็นเดือนธันวาให้นักวิ่งได้เตรียมตัวร่างกายสำหรับวิ่งมาราธอนสำหรับกระทู้ครับเราเลยบอกเขาล่วงหน้าว่ากระทู้มีเดือนธันวาปลายปีแน่นอน
2: ตอนนี้ยอดที่ตั้งเป้าไว้ 5,000 เนี่ยยอดพุ่งเข้าไปเท่าไหร่ได้แล้วคะท่านนายกกับผู้สมัครที่สนใจจะลงสนามนี
4: ้ณวันนี้เราตั้งเป้าไว้ 5,000 นะครับมีผู้สมัครกับเราทั้งหมด 3,181 คนครับ
2: โอ้โห
4: ณขณะนี้นะครับย
2: ัง
4: มีเวลาเหลืออีกประมาณเดือนนึงนะครับ
2: พันกว่าพันถ้าจะ 3,181 คนนี้ก็เหลือไม่ถึง 2,000 แล้ว 1,800 กว่าเอง
4: ครับ
2: ภายในเดือนนี้ก็คือกลางเดือนอยู่ว่าช่วงเดือนสิงหากันเนี่ยมันดึงเดือนเนี่ยน่าจะโอ้โหน่าจะล้นอีกแน่นอนค่ะ
4: ก็คาดหวังไว้อย่างนั้น
2: เพราะว่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะว่าอย่างที่ท่านนายกบอกว่าเราปักหมุดเอาไว้หรือว่าเราตั้งปฏิทินเอาไว้ว่ากระทู้มาราธอนจะอยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมถ้าเป็นไปได้ก็ช่วงของสัปดาห์ถึง2สัปดาห์แรกของเดือนนะคะอยากจะให้เป็นสนามสุดท้ายของนักวิ่งมาราธอนทั้งในและก็ต่างประเทศแล้วก็เพิ่มศักยภาพของนักวิ่งด้วยบรรยากาศที่บอกว่าในช่วงเดือนธันวาคมนั้นบรรยากาศในพื้นที่เองก็เหมาะสมกับการที่จะมาเยี่ยมมาเที่ยวมาเยือนพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
4: คือเราก็คิดนะครับว่าปลายเดือนธันวาคมผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านคงจะมีภารกิจที่ว่าจะถึงปีใหม่เราเลยจัดวันที่13ธันวาคมครับเป
2: ็
4: นต้นเดือนของธันวาคมจะไม่ให้ท่านมีภารกิจเรื่องปีใหม่จะไม่มันติดพันกันครับ
2: แต่นี่แหละค่ะเป็นการแฝงในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแล้วก็อย่างที่ท่านนายกบอกว่าพยายามในส่วนของการดึงความมีส่วนร่วมของพื้นที่เข้ามาอยู่ในกิจกรรมนี้ด้วยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้จริงๆเพราะว่าตลอดเส้นทางวิ่งก็เราเสริมศักยภาพในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนได้ด้วยเหมือนกัน
4: ครับ
2: มีอะไรน่าสนใจบ้างในปีนี้คะ
4: ก็อย่างที่ว่านักวิ่งที่ปีที่ผ่านมานะครับเขาก็บอกว่าท้าทายเป็นที่ปราบเซียนอยู
2: ่
4: เพราะเราต้องขึ้นทางพิพิธภัณฑ์เมืองแรกซึ่งมันจะขึ้นเนินชันซ
2: ึ่
4: งแต่นักวิ่งก็บอกว่าท้าทายสำหรับเขาดีนะครับเราโดยร่วมมือกับเทศบาลเมืองวิชิตแล้วก็เทศบาลอบต.เกาะแก้วผ่านเส้นทางนี้นะครับก็คิดว่าเส้นทางที่ได้เสียงตอบรับจากปีที่แล้วเขาชอบครับ
2: บอกว่านอกเหนือจากพื้นที่เทศบาลเมืองกระทู้แล้วค่ะนอกเหนือจากทีมเส้นทางกระทู้แล้วก็ยังเชื่อมโยงท้องถิ่นด
4: ้
2: วยใกล้เคียงด้วยอย่างเทศบาลตำบลวิชิตอบต.เกาะแก้วนั่นก็คือของส่วนของอำเภอเมืองนะคะกระทู้นี่ก็บอกว่าอำเภอกระทู้ตรงนี้แหละค่ะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างชัดเจนเลยเหมือนกันเราทำแล้วเราไม่ได้แบบสนับสนุนหรือว่ายกกิจกรรมเราไว้ในพื้นที่อย่างเดียวเราก็เชื่อมโยงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยเป็นศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างเมืองสปอร์ตซิตี้ของจังหวัดภูเก็ตท่านนายกคะในช่วงท้ายเดือนกว่าๆอยากจะให้เชิญชวนนักวิ่งแล้วก็ผู้สนใจผู้ติดตามหรือไม่จำเป็นต้องมาราธอนอย่างที่ท่านนายกบอกว่ามีหลายประเภทมาก
3: ครอบครั
2: วก็มี
3: ระยะฟันรัน
2: ก็มี
3: นะคะแล้วก็ในส่วน
2: ฮาร์ปก็มีตรงจุดนี้อยากจะเชิญชวนคนที่สนใจที่ยังเวลาเหลืออีกเพียงแค่เดือนกว่า
4: คือบอกนักกีฬาทุกท่านนะครับว่าปีนี้เทศบาลกระทู้จัดจ้างบุคคลภายนอกที่เชี่ยวชาญสำหรับการวิ่งโดยเฉพาะเป็นมาราธอนนะครับเมื่อ28ครั้งที่ผ่านมาเทศบาลกระทู้ทำเองซึ่งไม่ใช่เป็นมืออาชีพนะครับแต่ตอนนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่จ้างบุคคลภายนอกที่เชี่ยวชาญสำหรับจัดงานวิ่งโดยเฉพาะนะครับมาจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับที่เป็นนักวิ่ง อย่าลืมนะครับว่าเทศบาลเมืองกระทู้จะจัดเดือนธันวาสำหรับมาราธอนท้ายที่สุดของปีนะครับก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจมาสมัครด้วยที่เทศบาลกระทู้เองหรือทางออนไลน์ก
2: ็
4: มีความพร้อมในจะรับท่านอยู่ครับ
2: โอ้โหนี่แหละค่ะใครสนใจอย่าลืมนะคะติดตามได้ผ่านเพจประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองกระทู้นะคะในการสมัครร่วมเข้ากิจกรรมงานวิ่งนะคะกระทู้มาราธอนครั้งที่29หรือว่าครั้งที่2ของการเป็น
5: มาราธอนที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นอบต.แห่งเดียวในการจัดมาราธอนนี่แหละค่ะเป็นสนามสุดท้ายของปีด้วยเพราะฉะนั้นใครตั้งเป้าว่าปีนึงฉันจะวิ่งมาราธอนอย่างน้อยสัก1ครั้งอย่าลืมมาสนามที่กระทู้มาราธอนติดตามหรือว่าสนใจสมัครได้ที่เพจประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองกระทู้นะคะวันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงค่ะที่โอ้โหบอกว่าเชิญชวนแล้วก็บอกถึงความพิเศษของกระทู้มาราธอนในปีนี้นะคะ
6: แล้วก็บอกว่ายกระดับด้วยในการจ้าง
5: บริษัทแล้วก็จ้างหน่วยงาน
6: ที่มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญในการจัดวิ่งมาราธอนนี่แหละค่ะเป็นการบอกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมด้วยว่าคุณจะได้มาตรฐานมาราธอนอย่างแท้จริงวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พลายพันธ์และทางท่านนายกวรรณยุทธสิริกุลนะคะต้องขออนุญาตลาคุณฟังผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
7: ได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
7: วันนี้เวลา 11:09 น.ที่มณฑลพิธีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นส่งมอบให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรในลำดับต่อไปเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วจึงได้กำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะที่อำเภอเวียงสาเบื้องต้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสภาพอากาศร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนำเทคโนโลยีคาดการปริมาณน้ำและผลกระทบของอุทกภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามประเมินผลคาดการณ์ให้ข้อมูลมีความชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์เพื่อระวังเหตุดินโคลนถล่มและให้กระทรวงคมนาคมเร่งสำรวจประเมินเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและถอดบทเรียนสำหรับการปรับปรุงเส้นทางที่กีดขวางทางน้ำด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้และกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เร่งสื่อสารข้อมูลไปยังประชาชนอย่างถูกต้องรวมถึงการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนภาคเอกชนด้านการเกษตรของนิวซีแลนด์ใช้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเชื่อมตลาดอาเซียนและอินเดียพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านการเกษตรและผลไม้
9: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารบริษัท G&G Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกเจ้าของแบรนด์ NV โดยบริษัทแสดงความสนใจฐานกระจายสินค้าเพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนและอินเดียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าโดยไทยมีความได้เปรียบด้านทำเลระบบโลจิสติกและสามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคต่างๆประกอบกับมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่จะช่วยสนับสนุนการขยายตลาดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวน T&G มองไทยเป็นหุ้นส่วนด้านการเกษตรไม่ใช่เพียงฐานกระจายสินค้าโดยนำจุดแข็งด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยผสานกับความเชี่ยวชาญของนิวซีแลนด์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์การตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและขยายตลาดร่วมกันวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียม

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์ตทูเดย์

ได้เวลาทักทายกันแล้วค่ะเริ่มต้นกับครบซ้อนนะคะบ่าย 3:14 นาทีโดยประมาณงานของแอลกอฮอล์อยู่กับตัวเคมาวันที่นี่ค่ะ Sport Today สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะ FM 96.75 MHz ทางสวทภูเก็ตจันทร์ถึงศุกร์ค่ะช่วงเวลาแบบนี้นะคะให้คุณได้ทำงานกันไปด้วยยกย้ายในการฟังเพลงกันไปนิดนึงก็แล้วกันนะคะจะได้ยืดเส้นยืดสายกันนิดนึงสำหรับภาคบ่ายที่หลายๆคนแบบหนังตาน่าจะเริ่มหย่อนนะไม่เป็นไรค่ะอยู่ด้วยกันพร้อมๆกับการอัปเดตกิจกรรมดีๆข่าวสารที่น่าสนใจโดยทางด้านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตวงการกีฬาบ้านเราเนี่ยนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่ายังไม่หยุดในส่วนของการจัดกิจกรรมแล้วก็พัฒนาค่ะหนึ่งในนั้นก็คือโครงการจ้างออกแบบนะคะก็บอกว่าเป็นการออกแบบหลังคาคลุมสนามกีฬาสุรกุลนะคะแล้วก็อาคารที่จอดรถพร้อมกับสนามฟุตซอลที่ทางด้านอบจภูเก็ตแน่นำโดยนายเรวัตรีรอบเนี่ยนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะผู้บริหารของอบจนะคะทุกภาคส่วนเลยเขามีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดเวทีให้กับพี่น้องประชาชนได้มาแสดงความคิดเห็นกันนะฮะเมื่อช่วงเช้าของวันที่20นะฮะสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการทำประชาพิจารณ์นะคะที่รับฟังความคิดเห็นนะคะมีรูปแบบของโครงนะคะหลังคาที่จะมาทำให้สนามกีฬาสุรกุลเนี่ยมีความสวยงามนอกเหนือจากมีการทำโครงหลังคาที่อาจจะไม่ได้ปกคลุมทั้งตัวสนามเลยนะคะแต่ว่าบริเวณอัศจรรย์โดยรอบนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอาคารที่จอดรถและก็ภายในอาคารที่จอดรถเนี่ยนะคะเขามีการออกแบบมีสนามฟุตซอลมีฟิตเนสมีร้านกาแฟนะคะมีลานจอดรถที่สามารถจุรถได้ถึง307คันค่ะนี่เป็นรูปแบบที่มีการออกแบบมาแล้วเรียบร้อยนะคะบริษัทที่รับจ้างในส่วนของเป็นที่ปรึกษาก็มีการออกแบบแล้วนำมาให้สำหรับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งได้รับทราบนะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นกันไปที่ผ่านมานะฮะโดยภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะและที่สำคัญส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยในส่วนของการที่ยังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยเพราะว่าสนามกีฬาสุรกุลอย่างที่ทราบเป็นอย่างดีนะคะเป็นสนามของชาวภูเก็ตนะคะเปิดมาตั้งแต่2507นะคะหลังจากนั้นก็มีการปิดปรับปรุงมาช่วงหนึ่งที่อบจภูเก็ตนะคะแล้วก็เปิดใช้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา69นะคะหลังจากนี้ยังอย่างที่บอกนะคะอบจภูเก็ตยังไม่หยุดพัฒนามีโครงการนะคะที่จะจ้างทำโครงหลังคานะคะคลุมบริเวณอัฒจันทร์โดยรอบของสนามแล้วก็ยังมีร้านจอดรถนะคะเพราะว่าหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเวลามีการจัดกิจกรรมกีฬาแบบใหญ่ๆนะคุณผู้ฟังนะก็คือสถานที่จอดรถขายากมากเลยก่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆสำหรับวงการกีฬาในจังหวัดภูเก็ตเรายกนิ้วให้กับอบจด้วยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงเจริญยศก็มีการมอบหมายคณะกรรมการบริหารสมาคมนะคะไปร่วมรับฟังนะคะไปร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะก็ถือได้ว่านะคะช่วยแชร์ความคิดเห็นกันและนำผลสัมฤทธิ์ที่ได้มากับความคิดเห็นที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะคะตกผนึกนะคะเพื่อที่จะให้โครงการนี้เดินหน้าไปตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ตรงจุดตรงเป้ามากที่สุดนั่นเองค่ะนั่นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวมาติดตามกิจกรรมดีๆนะคะกิจกรรมทางด้านกีฬาแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะนักกีฬานะคะที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตเราไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเยาวชนหรือว่านักกีฬาอาวุโสช่วงนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเปิดให้ลงทะเบียนนะคะการขึ้นทะเบียนนักกีฬาอยู่นะคะเพราะว่ามีรายการที่จะต้องเข้าไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการคัดตัวนะคะนักกีฬาสู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและก็อาวุโสแห่งชาติที่จังหวัดสุรินทร์นะคะในปี70นี้ด้วยเดี๋ยวมีการติดตามข่าวสารแล้วก็รายละเอียดกันนะคะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: คุณกำลังฟังสปอร์ตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่ง

2เพลงต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานของมีนตราเมื่อสักครู่นะคะหามตัวแล้วก็แอนอรดีบังเอิญมันได้อ่ะว่ากันไปเนาะสร้างความคึกคักในภาคบ่ายค่ะอย่างที่บอกคุณไปนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้กับหน้าที่ของตูนแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะนำโดยนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศมาฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของการลงทะเบียนกันหน่อยก็แล้วกันโดยเฉพาะน้องๆนักกีฬาทั้งเยาวชนและอาวุโสของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะเพราะว่าเรามีเกมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะฮะครั้งที่42นะคะแล้วก็อาวุโสแห่งชาติครั้งที่9ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมปี70ค่ะปีหน้าในขณะเดียวกันนะคะกำหนดในส่วนของการคัดภาคนะคะทั้งเยาวชนนะแล้วก็อาวุโสในช่วง เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะปลายปีนี้เองคุณผู้ฟังที่จังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยเป็นการคัดในระดับภาคใต้กันก่อนเพื่อเป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันนะคะที่สุรินทร์ในช่วงต้นปี70ว่าอย่างนั้นหนึ่งภารกิจสำคัญของเราบรรดาทัพนักกีฬานะคะลูกหลานชาวภูเก็ตของเราไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาชนิดไหนก็ตามแต่ก็คือการขึ้นทะเบียนนักกีฬาค่ะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยกันแล้วกันนะคะเพราะว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ต้องขอเอกสารจากเหล่าบรรดานักกีฬานะคะน้องๆเยาวชนแล้วก็นักกีฬาอาวุโสด้วยในการที่จะเข้าสู่การขึ้นทะเบียนนะคะนักกีฬาเชิญกันได้เลยทีเดียวนะคะเอกสารที่ต้องเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวเนี่ย1ใบนะคะทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็สำเนาสูติบัตรนะคะรูปถ่าย1นิ้ว1รูปนะคะแล้วก็ในส่วนของอันนี้คือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะว่าการขึ้นทะเบียนเนี่ยนะคะมีอยู่2 ส่วนค่ะก็คืออาจจะเป็นคนต่างจังหวัดแต่ว่ามาทำงานที่นี่หรือมาเรียนที่นี่ก็ใช้สิทธิ์ของการศึกษา

0: คืออย่างนี้นักกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าอาวุโสก็ตามแต่นำเอกสารเหล่านี้ไปขึ้นทะเบียนได้ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะถ้าจะให้ดีก็ไม่อยากจะให้เกินสิ้นเดือนนี้นะ30สิงหาคมเนี่ยนะคะ31สิงหาคมเนี่ยแล้วสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็จะนำรายชื่อของคุณเนี่ยเข้าสู่ระบบผ่านส่วนกลางการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็จะมีขั้นตอนในส่วนของการตรวจสอบระบบตรวจสอบรายชื่ออะไรขึ้นมาอีกหลายๆกระบวนการเลยทีเดียวค่ะไม่อยากให้ชื่อตกหล่นนะคะเพื่อถ้าเกิดว่าคุณมีการคัดตัวแล้วคุณได้เป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยจะได้ไม่ตกหล่นในส่วนของการเข้าสู่กระบวนการการขึ้นทะเบียนนักกีฬาในระดับแห่งชาติด้วยอ่ะนี่เป็นส่วนสำคัญนะคะที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยกันแล้วกันนะคะสำหรับการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทั้งอาวุโสแล้วก็เยาวชนนะฮะมีข้อสงสัยอย่างไรสอบถามไปที่น้องเต้ยนะคะเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะ0821497581นะคะ0821497581นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องของการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทั้งเยาวชนและอาวุโสกันได้เลยทีเดียวค่ะ
1: คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
0: ขอความคึกคักเพิ่มเติมอีกต่อเนื่อง 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทภูเก็ตนะคะ

0: สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทภูเก็ต
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

พลงงานของก้องห้วยไร่ค่ะนี่คือบ่ออินนะคุณผู้ฟังนะหยิบมาให้มีกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งอีสานมาฝากคุณกันแล้วกันช่วงนี้นะคะข่าวดีสำหรับน้องๆกันด้วยกันแล้วกันเนี่ยเพราะว่าบาสเกตบอลค่ะน้องๆเยาวชนนะฮะบาสเกตบอลภูเก็ตของเรานะฮะเตรียมลุยศึกในส่วนของการที่จะไปคัดภาคนะฮะที่อันดามันเกมนะฮะสู่เวทีการแข่งขันในระดับชาตินะคะที่จังหวัดสุรินทร์เกมชมรมบาสเกตบอลจังหวัดภูเก็ตฝากข่าวมาบอกนะคะภายใต้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเตรียมเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนบาสเกตบอลนะคะภูเก็ตของเรานะเข้าร่วมการคัดตัวนี่เห็นไหมถือได้ว่าเป็นมาตรฐานเลยทีเดียวนะคะเปิดตัวให้น้องๆที่มีความสามารถเรื่องของการเล่นบาสเกตบอลนะคะเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตที่จะเข้าไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42ในรอบคัดภาคนะคะที่จังหวัดกระบี่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็คือ11ถึง20พฤศจิกายนที่จังหวัดกระบี่เรากำลังหาตัวแทนของนักกีฬาจังหวัดค่ะเอาง่ายๆเนาะไปแข่งขันที่จังหวัดกระบี่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีความสามารถและอยากจะเข้ามาร่วมทีมในนามทีมจังหวัดภูเก็ตนะฮะเยาวชนบาสจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะบาสเกตบอลเราจะมีการคัด2ประเภทค่ะก็คือบาสเกตบอล 5x5 ทั้งประเภทชายและหญิงรวมไปถึงบาสเกตบอล 3x3 ประเภทชายนะคะจะมีการคัดตัวในวันเสาร์ที่เดี๋ยวนะแป๊บนึง20นะคะถ้าตู่จำไม่ผิดน่าจะเป็นเดี๋ยวนะสอบถามเพิ่มเติมนะคะในช่วงวันที่เดี๋ยวตู่ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนเพราะว่าดูเหมือนว่าปฏิทินเดือนที่ใส่ข้อมูลมาเนี่ยน่าจะมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนกันอยู่เดี๋ยวนะสักครู่เดียวเพิ่มเติมเข้ามานะ22ในเสาร์ที่22สิงหาคมนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็มาคัดตัวกันได้เลยทีเดียวนะคะ22สิงหาคมค่ะในช่วงบ่ายโมงถึง4โมงครึ่งนะที่โรงยิม1สะพานหินนะคะอ่ะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีก1เกมนะคะกิจกรรมกีฬาที่จะแข่งขันกันนะคะก็เชิญกันได้เลยทีเดียวนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะเอาละมาดูเรื่องของ อีก1โครงการดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นการเฟ้นหาเหมือนกันนะคะให้คุณได้เปิดเวทีสำหรับน้องๆเยาวชนนะคะที่เป็นทั้งนักกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลค่ะเขามีโครงการที่มีชื่อว่า Prime Minister นะคะ Youth Club นะคะซึ่งเป็นการเส้นทางของการเฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่ๆในจุดเริ่มต้นของการเป็นทีมชาติไทยในอนาคตนะคะครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับการรวมพลังฟุตบอลและวอลเลย์บอลสู่เวทีเยาวชนระดับประเทศค่ะคือเขาจะมีการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคุณฟังนะจะมีการเปิดโอกาสให้เด็กไทยของเราเนี่ยทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคเลยนะคะเริ่มต้นสตาร์ทมาตั้งแต่ระดับอำเภอก่อนรอติดตามข่าวสารกันนะคะอันนี้เกริ่นให้ได้ทราบกันก่อนจะมีการเปิดเวทีการแข่งขันนะฮะทั้งระดับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือว่าวอลเลย์บอลก็ตามแต่ในระดับอำเภอสู่เป็นตัวแทนของจังหวัดและเมื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดก็จะเข้ามาคัดตัวในระดับภูมิภาคและเข้าสู่ระดับประเทศนะคะทุกการแข่งขันเป็นก้าวสำคัญในการเฟ้นหากันอยู่เลยทีเดียวนะคะซึ่งวอลเลย์บอลเนี่ยเยาวชนทั้งชายทั้งหญิงจะเปิดรับสมัคร20สิงหาคมนี้นะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไปดูที่เว็บไซต์นะคะหรือว่าเพจของวอลเลย์บอล Thailand Volleyball นะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะสมาคมกีฬาเพจของเราก็นำข่าวนี้มาแปะลิงก์ให้คุณได้ทราบกันอยู่เข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้ฟุตบอลค่ะเยาวชนนะคะรวม4รุ่นมีรุ่นไหนยังไงกันบ้างเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่กำลังเฟ้นหาน้องๆ นะคะนักกีฬาเขาจะเปิดรับสมัคร20ถึง31สิงหาคมนี้ค่ะกับ Prime Minister Youth Club นะคะวอลเลย์บอล U15 นะคะแล้วก็มีในส่วนของฟุตบอลทั้งรุ่น12ปี14ปีและ16ปีด้วยนะคะอ่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในวงการกีฬาของเราค่ะบ่าย 3:52 นาทีนะคะ

คึกคักคึกคักฝ่าคุณต่อเนื่องอรอฮิตเดียวนะฮะหมายถึงอรอนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะส่งคุณไปก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงนะฮะพร้อมกับอีกหนึ่งข่าวสารกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมทางด้านกีฬาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตฝากข่าวมาเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวภูเก็ตค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะแสงน้ำใจไทยทั้งชาติคุณผู้ฟังเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะฮะครั้งที่12จังหวัดภูเก็ตเฉลิมพระเกียรตินะคะกำหนดจากการแข่งขันการในวันที่1พฤศจิกายนค่ะซึ่งตอนนี้เปิดรับสมัครกันไปจนถึง31สิงหาคมนี้นะคะมีเสื้อสวยๆมอบให้ไปเดินออกกำลังกายกันนะป้องกันนะคะโรคได้หลายโรคเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นฮีทสโตรกต่างๆมากมายเชิญคุณมามีส่วนร่วมด้วยกันนะคะค่าสมัครนะคะถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอยู่ที่360บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าเป็นเยาวชนนะคะ 7-18 ปีนะคะก็240บาทที่สำคัญยังสามารถที่จะนำค่าสมัครเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่ามีเสื้อนะคะพร้อมกับบีบนะคะให้ด้วยร่วมกิจกรรมดีๆกันได้นะคะที่สำคัญเนี่ยในส่วนของเหรียญนะเขาบอกว่าเป็นเหรียญที่ระลึกที่สวยงามมากคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเหรียญที่คุณจะได้รับไปเนี่ยนะคะไปต่อยอดได้ด้วยก็คือเรื่องของการที่จะมีเมล็ดพืชค่ะอยู่ในตัวเหรียญนะคะช่วยให้เรานะคะเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกนั่นเองนะฝากคุณๆนะคะมาสมัครกันได้เลยทีเดียวนะคะรางวัลพิเศษพิเศษในการกิจกรรมครั้งนี้ก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกับตัวคุณค่ะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ตนะคะ1พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะไปออกกำลังกายร่วมกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวคุณเข้าไปดูที่สอบถามไปที่สสจจังหวัดภูเก็ตก็ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นในส่วนของเลขาการจัดงานด้วยนะคะงานนี้ก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะเอาละส่งท้ายดีกว่าเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิด30สถานศึกษาในจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์อุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิด30สถานศึกษาในจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมระดมนักศึกษาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
6: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานความเสียหายต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั้งนี้เมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตย้ำสถานการณ์น้ำภาคเหนือเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงพร้อมขอให้ประชาชนและท้องถิ่นเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกประมาณวันที่23สิงหาคมนี
7: ้นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการณ์ว่าวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกระรอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมได้เน้นย้ำบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอลลุ่ม พื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ได้อย่างแม่นยำเพราะระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมดังนั้นท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้ประชาชนสิ่งสำคัญขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้ให้ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีระวังแม่น้ำโขงล้นตลิ่งในพื้นที่5อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25สิงหาคมนี้
8: นางคณิธาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มล้นตลิ่งคาดว่าจะล้นตลิ่งประมาณ20เซนติเมตรและเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขงช่วงวันที่20ถึง25สิงหาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงแจ้งผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเขมราช4ตำบลอำเภอศรีเมืองใหม่1ตำบลอำเภอโพไซ3ตำบลอำเภอคงเจียม3ตำบลและอำเภอนาตาล2ตำบลกระที่ราษฎรที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขงบางแห่งได้อพยพไปอาศัยอยู่กับญาติส่วนทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นนำไปเก็บไว้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กำหนดไว้ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันนำเรือท้องแบนเครื่องจักรกลไปในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือด้านอื่นๆสำหรับผู้ประสบภัยอีกทั้งแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเก็บทรัพย์สินป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนปพ.1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งครับวันนี้ครับอยู่กับทางสวททุ่งสงครับ FM 97 MHz อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับรวมไปถึงบุคลากรของทางสวททุ่งสงทุกคนด้วยนะครับช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงคุณ Facebook Live นะครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็งคุณโยฮันกาญจนวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนโคตรครับควบคุมการผลิตโดยนายวชระบานเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการ5แยกข่าวแบบนี้ได้นะครับทางไลฟ์ของ Facebook Fanpage สวท.ทุ่งสง FM 97นะครับหรือว่าดูได้โดยตรงที่ Facebook Fanpage ของ5แยกข่าวนะครับก็เป็นช่องทางประจำเลยรายการวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนเดิมครับช่วงรู้เรื่องทางรัฐทันข่าวใต้กับช่วง PRD Service ครับแน่นอนครับคุณผู้ชมผู้ฟังในห้วงเวลาแบบนี้นะครับก็ใกล้เข้าสู่ในช่วงสิ้นเดือนนะครับวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ทางภาครัฐณขณะนี้ได้มีการเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ล่าสุดสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์ที่ผ่านมานะครับสืบเนื่องจากทางกระทรวงการคลังได้มีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่17กรกฎาคม2569นะครับซึ่งก็พบว่ามีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและก็กลุ่มเปราะบางส่วนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีในเรื่องของการครอบครองรถเก่าเสื่อมสภาพหรือว่าเป็นผู้ที่มีสถานะที่เป็นนักศึกษานะครับที่เป็นอยู่ในศึกษานอกระบบหรือว่ากศน.เดิมก็ทำให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะสะท้อนสิทธิ์ได้แท้จริงทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการอุทธรณ์นะครับให้กลุ่มที่ไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยขอทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569ขณะที่กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองแล้วก็จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมด้วยซึ่งก็มีหลายช่องทางนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าทางออนไซต์ที่เราเดินทางมายืนยันตัวตนได้ที่ทางธนาคารนะครับซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหรือว่าผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ผ่านต้องมาดำเนินการเพื่อให้ใช้ทันนะครับใช้สิทธิ์เนี่ยพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ทำให้ในปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนเดินทางมาที่ธนาคารเป็นจำนวนมากเลยครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นทำให้ต้องรอคิวนานหรือว่าบางคนก็อาจจะยืนยันตัวตนไม่สำเร็จต้องเดินทางมาหลายรอบนะครับสูญเสียทั้งเวลาแล้วก็ค่าเดินทางดังนั้นเนี่ยทางบทบาทของธนาคารภาครัฐเองก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยบริการพี่น้องประชาชนณจุดๆนี้ครับวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางคุณอรุณพรหมประสงค์นะครับผู้จัดการอาวุโสของธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งสงเกี่ยวกับในเรื่องของแนวทางการให้บริการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในรายการให้ข่าววันนี้กับทางสวททุ่งสงครับวันนี้นะครับอยู่กับเราแล้วนะครับคุณอรุณพรหมประสงค์ผู้จัดการสาขาอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งสงครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับดีครับ
0: ครับตอนเราก็อยู่ในช่วงเวลาใกล้จะสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับตลอดช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มผู้ที่มายืนยันตัวตนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารหรือว่าตู้ ATM ของสาขาเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับท่าน
1: ครับจริงๆในการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะครับผมผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทางภาครัฐเนี่ยเขาได้ให้เริ่มดำเนินการยืนยันตัวตนนะตั้งแต่วันที่17เดือนกรกฎาคมเดือนที่แล้วเดือนที่ผ่านมานะครับผมจริงๆมันมีไทม์ไลน์อยู่ก็คือตั้งแต่17กรกฎา
0: ค
1: มจนถึง12มกราปีหน้านั่นคือการยืนยันตัวตนช่องทางการยืนยันตัวตนน่ะที่มีอยู่หลากหลายในส่วนของธนาคารกรุงไทยที่เราให้บริการกับกลุ่มลูกค้าภาครัฐกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ก็ยังผมว่าไม่มันตอนนี้คือด้วยที่พี่น้องประชาชนเขาผมว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับช่องทางในการยืนยันตัวตนแล้วก็มีไอ้เขาเรียกว่ามีความรู้เกี่ยวกับไอทีมากขึ้นนะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ที่เข้ามายืนรับการยืนยันตัวตนที่ธนาคารเองก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆในวันช่วงครั้งแรกวันแรกเลยก็คือวันที่17อ่ะ
0: คร
1: ับ 17กรกฎาคมเดือนที่แล้วช่วงนั้นน่ะก็ค่อนข้างหนาแน่นแต่ว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาก็มีทยอยเข้ามายืนยันตัวตนแค่นั้นแหละครับผมไม่ได้หนาแน่นอะไร
0: ก็ถือได้ว่าประชาชนเองก็มีการปรับตัว
1: ปรับตัวปรับตัว
0: รู้ระบบไอทีนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: ด้วยตัวเองด้วยมีลูกหลานที่มีความรู
0: ้
1: มากขึ้นนะครับผม
0: ครับและจากที่ประชาชนนี้เข้ามาในสาขานะครับปัญหาอุปสรรคที่พบในเรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ทางธนาคารเองให้การช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างครับ
1: ครับจริงๆกลุ่มสวัสดิการภาครัฐจะมีอยู่2กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกคือกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมตั้งแต่ปี2565
0: ครับ
1: กับกลุ่มหลังก็คือกลุ่มที่เพิ่งลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์ปี2569กลุ่มนี
0: ้ครับ
1: ครับผมจริงๆสำหรับคนที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมไม่ต้องมายืนยันตัวตน
0: ครับ
1: ไม่ต้องมายืนยันตัวตนกลุ่มที่ต้องมายืนยันตัวตนที่ธนาคารก็คือกลุ่มที่มีที่เพิ่งได้รับสิทธิ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมปัญหาที่พบก็คือนั่นแหละก็คือ1กระบวนการคือเขาเข้าใจผิดคนที่ได้รับสิทธิ์ครั้งแรกแล้วก็เหมือนมีความกังวลใจอ่ะว่าต้องไปยืนยันตัวตนนะยังไม่รู้กระบวนการว่าซึ่งทางธนาคารทางน้องๆพนักงานก็ได้มีการสื่อสารบอกว่าจริงๆสำหรับที่เคยได้รับบัตรอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมายืนยันตัวตนในครั้งนี
0: ้
1: สำหรับคนที่ต้องมายืนยันตัวตนก็คือคนที่เพิ่งได้รับสิทธิ์ครั้งแรกแล้วก็ได้ฝากบอกสื่อสารกับคนที่มายืนยันตัวตนที่ได้รับสิทธิ์แล้วบอกว่าก็จริงๆไม่ต้องจำเป็นต้องมายืนยันตัวตนอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเจอปัญหาแล้วก็แต่ว่ามันก็คือบัตรประชาชน
0: ครับ
1: เพราะบัตรประชาชนสำคัญมันอ่านชิปไม่ค่อยได
0: ้อืม
1: มันทำให้มีปัญหาอุปสรรคแต่ไม่มากนะครับเล็กน้อย
0: ครับผม
1: ครับผม
0: นอกจากในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเนี่ยหลักฐานอื่นๆที่พี่น้องประชาชนจะมายืนยันตัวตนเนี่ยต้องมีการเตรียมอะไรบ้างครับ
1: จริงๆมันจะมีอยู่ยืนยันตัวตนของตนเอง
0: ครับ
1: กับมอบอำนาจมายืนยันตัวตน
0: ครับ
1: สำหรับกลุ่มที่ต้องมอบอำนาจมายืนยันตัวตนนี่ที่สำคัญก็คือในส่วนของผู้มอบ
0: ครับ
1: ผู้มอบต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง
0: ครับ
1: แล้วก็สำเนาบัตรประชาชนท
0: ั้
1: งใช้ทั้งสองอย่างนะครับบัตรเซ็นสำเนาเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะต้องมีเอกสารยืนยันเหตุผลของการมอบอำนาจมายืนยันตัวตนด้วยว่าว่าไม่ว่าเป็นบัตรประจำตัวคนพิการใบรับรองแพทย์ในกรณีป่วยนะครับผมซึ่งจะต้องระบุเหตุผลว่าการมอบอำนาจมาให้บุคคลที่3มายืนยันตัวตนแทนเนี่ยจัดต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนนะครับผม
0: ก็ถือว่ามีหลากหลายกลุ่มแล้วก็
1: มีหลากหลายกลุ่มครับ
0: กลุ่มที่มาส่วนใหญ่ก็กลุ่มเปราะบาง
1: กลุ่มผู้สูงอายุเลยใช่ครับ
0: ในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยไม่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางหรือการ
1: มาด้วย
0: จักรยานอะไรอย่างนี้เนี่ยทางธนาคารเองเรามีแนวทางช่วยเหลือไหมคร
1: ับ จริงๆคือถ้าไม่สะดวกธนาคารก็ให้มีการมอบอำนาจมายืนยันตัวตนได
0: ้
1: นะครับผมเดี๋ยวผมฝากนิดนึงฝากสื่อต่อไปนิดนึงนะครับผมสำหรับผู้ที่ต้องมายืนยันตัวตนโดยการมอบอำนาจนะครับก็มีอยู่3กลุ่มหลักๆนะครับผมก็คือ1กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป2กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง
0: คร
1: ับ3กลุ่มผู้พิการ
0: ครับผม
1: สำหรับผู้มอบอำนาจอาจจะ1เป็นผู้ที่ดูแลอยู่เป็นผู้ที่เลี้ยงดูอยู่เป็นบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นแต่โดยสำหรับการระบุให้บุคคลอื่นมาทำแทนที่ไม่ใช่เป็นบุคคลในครอบครัวให้ระบุความสัมพันธ์ไว้ในหนังสือมอบอำนาจมาว่าเป็นใครนะครับผมอายุของผู้รับมอบอำนาจก็ต้อง20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับผมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงกับผู้พิการผู้ที่ดูแลก็เป็นผู้ที่ดูแลหรือเป็นบุคคลในครอบครัวหรือเป็นผู้อนุบาลผู้พิทักษ์ตามคำสั่งศาล
0: ครับ
1: นะฮะหนังสือมอบอำนาจก็เหมือนกันให้ระบุความสัมพันธ์มาว่าเป็นแบบไหนผู้รับมอบอำนาจทั้ง3กลุ่มนี้ที่ต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมา ยืนยันตัวตนแทนเนี่ยก็ต้อง20ปีขึ้นไปนะครับผมเอกสารประกอบในการมอบอำนาจก็มีบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาบัตรประชาชนสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับผมแล้วก็ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบ
0: ครับ
1: นะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่สำคัญก็คือใบรับรองแพทย์ด้วย
0: ครับผม
1: นะครับใบรับรองแพทย์สำหรับผู้พิการเราก็มีบัตรเขาเรียกสำเนาบัตรประชาไอ้บัตรประจำตัวผู้พิการอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: เน้นย้ำเลย
1: เน้นย้ำเลยครับ
0: ตัวสำเนานะครับ
1: ครับผมต้องมีพยานลงนามด้วยนะพยานให้เป็นบุคคลใดก็ได้โดยอาจจะระบุความสัมพันธ์กับผู้มอบ
0: ครับ
1: ไว้ในหนังสือมอบอำนาจชื่อในวงเล็บต้องเขียนชื่อนามสกุลเป็นตัวบรรจงด้วยอาจจะลายเซ็นแต่ว่าต้องระบุรู้ตัวตนว่าเป็นใคร
0: ให้
1: รู้ตัวตนครับผม
0: โอเคนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยการเตรียมตัวมายืนยันตัวตนทีนี้นอกจากในเรื่องของการยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยภาครัฐเน้นย้ำเลยต้องทำให้สิ้นสุดในวันที่31สิงหาคือในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ทบทวนผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์นะครับ
1: ผม
0: ตรงจุดนี้เนี่ยมีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้มาติดต่อกับธนาคารในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐบ้างหรือไม่ครับ
1: ก็มีทยอยมาครับผมทยอยมา
0: ครับทางภาครัฐเราช่วยเหลือตรงนี้ยังไง
1: เราทางจริงๆทางผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งนี้สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของโครงการ
0: ครับผม
1: ถ้าก็แนะนำนะครับผมเข้าเว็บไซต์ของโครงการถ้าเข้าไม่ถูกเปิด Google เลย
0: ครับ
1: นะครับผมเปิด Google แล้วพิมพ์คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะขึ้นเว็บไซต์ของโครงการเลยนะครับผม
0: อ๋อแสดงว่าจุดนี้เนี่ยธนาคารเองก็ช่วยบ้างแต่ก
1: ็ช่วยสื่อสารจริงๆมาที่ธนาคารเราก็ช่วยดูแลช่วยดูแลนะครับการที่จะมาอุทธรณ์เนี่ยมันอุทธรณ์ได้มีหลายช่องทางช่องทางหนึ่งก็คือแอปทางรัฐ
0: ครับ
1: ช่องทางที่สองก็คือเว็บไซต์โครงการแอปเป๋าตังแล้วก็ธนาคารที่เป็นจุดลงทะเบียนทั้งห้าธนาคารที่เป็นของรัฐก็คือกรุงไทยออมสินทกสอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารอิสลาม
0: โอเค
1: นี่สามารถไปยื่นขออุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได
0: ้ครับผมอันนี้ย้ำอีกหนึ่งฝากสุดท้ายให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับการมาอุทธรณ์เนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวอะไรคล้ายกับการยืนยันตัวตนไหม
1: คือจริงๆอ่ะเวลาเรามายืนยันตัวตนอ่ะ
0: คือ
1: เวลาเขามาอุทธรณ์เขาไม่รู้ว่าเขาไม่ผ่านตรงไหน
0: อ๋อในสำคัญเลยไม่ผ่าน
1: ก็ไม่ผ่านตรงไหนก็ไม่ทำกันพอเข้าไปอุทธรณ์จะขึ้นมาเลยว่าไม่ผ่านสิทธิ์ตรงไหน
0: คร
1: ับ พอไม่ผ่านสิทธิ์สมมติว่ามีประเด็นเกี่ยวกับทะเบียนพอเข้าไปทบทวนจะขึ้นว่าในเว็บไซต์นะครับผมไม่ผ่านสิทธิ์เนื่องจากถือครองอะไรก็ในเว็บไซต์ก็จะบอกช่องทางการติดต่อ
0: ครับ
1: ว่าว่าติดต่อที่ไหนเบอร์โทรอะไร
0: ครับ
1: เพื่อที่จะไปทบทวนข้อมูลกับหน่วยงานที่เราติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่จะว่าจะเป็นขนส่งหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในก็เรียกว่าในนิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งซึ่งมันทำให้เขาตกไป
0: เขาไม่ตกไปผมไม่ตกไปนะ
1: ใช่ครับ
0: ย้ำเลยก็คือเช็คให้ดี
1: เช็คให้ดีครับ
0: แล้วก็แต่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะฟังจากที่ท่านอรุณพูดแล้วก็คือเดี๋ยวประชาชนสมัยนี
1: ้
0: เรียนรู้เรื่องระบบ IT ระบบดิจิตอลดีขึ้น
1: เยอะเยอะเยอะ
0: เยอะขึ้นเยอะแล้วโอเคแต่ก็มีบางส่วนที่อาจจะติดขัดจริงๆก็ walk in เดินเข้ามาหาทางธนาคารกรุงไทยครับนี่คือเรื่องราวที่มารายงานให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบเกี่ยวกับในพื้นที่ของทางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเรื่องของการยืนยันตัวตนรวมไปถึงการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเน้นย้ำอีกรอบนะครับต้องภายในวันที่31สิงหาคม2569นี้นะครับสำหรับการยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณนะครับท่านอรุณพรหมประสงค์ครับผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งสงครับมาบอกเล่าเรื่องราวเน้นย้ำแล้วก็มาแชร์เรื่องราวความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับ
1: เดินแก้นิดนึงได้ไหม
0: ได้ครับได
1: ้ย้ายแล้ว
0: ย้ายแล้วโอ้นี่เครือข่ายที่อยู่เหนียวแน่นขอบทางสวทพิสงนะ
1: ครับย้ายพี่ย้ายไปอยู่สาขาตลาดเกษตรแล้ว
0: อ๋อเหรอครับ
1: ใกล้ๆ
0: น
1: ะครับผมก็ฝากสื่อสารนะครับผมฝากสื่อสารว่าการเตรียมตัวที่จะมายืนยันตัวตนบัตรประชาชนชิป
0: ตัวชิป
1: แล้วก็ให้เอาบัตรประชาชนที่เป็นก็เรียกว่าเป็นปัจจุบัน
0: ครับผม
1: เป็นปัจจุบัน
0: ปัจจุบันที่สุดนะ
1: ครับผมเพราะบางคนบัตรหายแล้วไปออกใหม่แล้วมาถึงมาอยู่บ้านกวาดบ้านกวาดไปกวาดมาเจอบัตรถือไว้สองใบเลย
0: ต้องเอาอันล่าสุด
1: ต้องเอาอันล่าสุดครับผมบัตรเอาอันล่าสุดครับ
0: ครับผมนี่เป็นเน้นย้ำจากทางท่านผู้จัดการครับคุณอรุณครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอรุณมากเลยนะครับมาบอกเล่าเรื่องราว
1: ครับผมนี่มาทางเลขเลยนะ
0: ทางเลขนะแล้วก็นี่ก็เป็นช่วงใหม่ของรายการให้แยกวันนี้คือรายการให้แยกมีช่วงใหม่มาสะพันแล้วแต่ยังนี่อาจจะเป็นคนแรกที่มาในสดในสตูวันนี้ครับ
1: โอ้โห
0: เป็นเกียรติมากมากเลย
1: โอเคขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติผม
0: แล้ววันนี้
1: เป็นเกียรติธนาคารกรุงไทย
0: แล้วก็วันนี้เป็นความรู้ที่ดีนะคุณผู้ชมคุณฟังที่จะมาบอกเล่าการเน้นย้ำเรื่องยืนยันตัวตนแล้วก็ทบทวนสิทธิเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญของพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับเน้นย้ำวันที่31สิงหาคมนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเนื้อหาข่าวต่อในรายการให้แยกข่าวครับ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต
3: ้เมื่อเจ็บป่วยต้องทานยาเพื่อรักษาโรคแต่ผู้ป่วยจากยาเสพติดต้องรักษาด้วยความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวและชุมชนการเปิดใจยอมรับและการให้โอกาสมีที่ยืนในสังคมจะเป็นวัคซีนป้องกันผู้ก้าวพลาดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยไม่ใช่คนแปลกหน้าหรืออาชญากรมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาสหยุดพฤติกรรมการกลับไปเสพซ้ำอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: กลับมาในรายการให้ยาข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมคุณฟังแล้วก็วันนี้นะในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงเราเองมีข่าวที่น่าสนใจในพื้นที่เกี่ยวกับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับคุณผู้ชมคุณฟังเรามาดูในเรื่องของทางโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคาร์บอนต่ำตอกย้ำความสำเร็จการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรานะครับโดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อเช้านี้ที่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนายเกรียงศักดิ์นพนนท์ครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคาร์บอนต่ำมุ่งชูความสำเร็จหลังจากที่ทางโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเนี่ยได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำจากทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยมีนายการุณปัญจสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลนางวิลาวันจริตงามปลัดอำเภอทุ่งสงจ่าเอกเวชยันหนูรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงนายอภิวัตคล่องนาวาผู้อำนวยการกลุ่มสร้างจิตสำนึกสาธารณะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงผอ.ของเรานะครับนายวัชระบรรเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงก็ได้มาร่วมงานนี้ตลอดจนคณะครูนักเรียนและก็ประชาชนในพื้นที่ในพิธีนี้ด้วยนะครับภายในงานก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับในการจัดตั้งป้ายให้ความรู้ประจำฐานการเรียนรู้มีนิทรรศการสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการจัดการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการศูนย์นะครับอีกทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมการมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำนะครับโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจำนวน 20,000 บาทพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้แล้วก็มีการเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้มากมายเลยทั้ง8ฐานนะครับทางด้านผอ.โรงเรียนนะครับนายการุณปัญจสุวรรณได้กล่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยนะครับที่ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะครับจนสามารถปลดปล่อย ปลดล็อกในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะการช่วยกันประหยัดพลังงานรวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวนำไปสู่แผนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนนั้นเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกลายเป็นเสมือนหนึ่งในหลักสูตรนะครับในสถานศึกษาอย่างเข้มข้นเลยนักเรียนทุกคนเนี่ยไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำรานะครับแต่ก็ลงมือปฏิบัติจริงด้วยจนเกิดเป็นวิถีชีวิตคาร์บอนต่ำศูนย์แห่งนี้เลยกลายเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เหล่านักเรียนนะครับให้อยู่ติดตัวไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็นำไปถ่ายทอดต่อสู่ครอบครัวในอนาคตของพวกน้องๆทุกคนด้วยนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากให้ในรายการให้แยกข่าววันนี้ต้องขออภัยจริงๆวันนี้สาระเต็มที่แต่ว่าเวลามีจำกัดนะครับเอาเป็นว่าเรามีเรื่องราวดีๆอะไรเดี๋ยวจะนำมาฝากให้ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วต้องพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาทุกท่านร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาอย่างยาวนานพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารทั่วผืนแผ่นดินไทยเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตและรับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองโดยพระราชปณิธานที่ทรงปรารถนาให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบไปครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาครับจะนำพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในแต่ละช่วงของรายการมานำเสนอโดยเฉพาะโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามแนวพระราชดำริบ้านหนองห้าจังหวัดพะเยาและปิดท้ายช่วงสานต่อพระราชปณิธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเตรียมจัดการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงเรื่องรามเกียรติ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านย้อนอดีตติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับเพื่อทรงติดตามความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ก่อเกิดโครงการพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นไปติดตามพร้อมๆกันครับ
2: โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทอดพระเนตรพื้นที่แนวชายแดนประเทศไทยประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริเวณยอดดอยห้วยน้ำลาวบ้านเย้าหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่28มกราคม2545พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแพร่ถางป่าเป็นบริเวณกว้างบางส่วนมีการปลูกพืชเสพติดและมีปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนราษฎรไทยภูเขาเผ่าต่างๆได้เคยถวายฎีการ้องทุกข์ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินเป็นจำนวนมากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นโดยนำชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เคยขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินเข้ามาอาศัยและช่วยฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณบ้านหนองห้าเพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้และทำการเกษตรที่ถูกวิธี
3: โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับตามภาพนี้บ้านหนองห้านะครับแต่ก่อนจะเรียกว่าบ้านเย้าหนองห้านะครับซึ่งจะประสบปัญหานะครับหนึ่งการบุกรุกทำลายป่านะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับก็คือมีการปลูกฝิ่นนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องแนวชายแดนนะครับเรื่องความมั่นคงนะครับแล้วสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ได้เสด็จนะครับเยี่ยมราษฎรนะครับตามแนวชายแดนแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นมานะครับที่บ้านเย้าหนองห้าเมื่อวันที่28มกราคม2545นะครับ ครับแล้วก็ได้เล็งเห็นปัญหานะครับ

ร่วมกับป่าก็คือคำว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับโดยมีการนำชนเผ่านะครับก็คือรับสมัครมาทั้งหมด4ชนเผ่านะครับก็มีเย้านะครับอาคากะเหรี่ยงแล้วก็มูเซอร์นะครับเผ่าละ5หลังคาเรือนนะครับรวมทั้งหมด20หลังคาเรือนนะครับก็ประมาณ50กว่าคนนะครับให้มาอยู่ร่วมกันนะครับในพื้นที่เดียวกันนะครับและมีการจัดสรรนะครับที่ดินนะครับทางจริงนะครับแต่ก่อนก็คือคนละประมาณนี่ก็20ไร่นะครับ15ถึง20ไร่แต่ละครัวเรือนนะครับแล้วก็ความเหมาะสมแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็มีการทดลองนะครับให้มีปลูกพืชมีหนาวต่างๆครับมีการพบความปลูกข้าวนะครับปลูกผักอะไรต่างๆนะครับก็คือผสมผสานไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี45นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการพัฒนา

0: ตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้การสนับสนุนการฝึกอบรมศิลปาชีพให้แก่ราษฎรที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดจนจัดให้มีบริการขั้นพื้นฐานเช่นการศึกษาการสาธารณสุขขั้นมูลฐานการจัดระเบียบชุมชนให้เป็นหมู่บ้านแนวชายแดนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงการอนุรักษ์และป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่า
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: ครงการในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานให้จัดตั้งขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศไทยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงตรวจงานโครงการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับ
1: นอกจากในครั้งพุทธศักราช2545แล้วพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรบ้านหนองห้าและทรงตรวจงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ถึงปีพุทธศักราช2547โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้านับเป็นอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทำเพื่อแผ่นดินและประสบนิกรชาวไทยให้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีแหล่งต้นน้ำดำธารหล่อเลี้ยงชีพและให้ชาวบ้านในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังคงดำรงโครงการมาจนถึงปัจจุบัน
2: ช่วงแรกๆก็คือจะเหมือนว่ายังไม่รู้นะครับว่าจะทำอะไรกันนะครับ

ในส่วนของชาวบ้านก็จะเรียนรู้นะครับการว่าเราถนัดตรงไหนนะครับถนัดอาชีพอะไรนะตรงไหนที่เราสามารถทำเป็นรายได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือก็20กว่าปีนะครับ24ปีมาแล้วตอนเนี้ยผลผลิตนะครับของเกษตรกรก็คือมาตกผลึกอยู่ที่กาแฟนะครับก็คือรายได้หลัก

ชิญมะขามป้อมนะครับก็จะมีศูนย์วิจัยการเกษตรแพทย์นะครับเข้ามาสนับสนุนในส่วนของเรื่องของมะขามป้อมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับส่วนของผ้าปักผ้าทอนะครับก็จะมีในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มนะครับก็คือจะเป็นผู้หญิงก็คือจะเป็นกลุ่มของผ้าปักผ้าทอนะครับก็ในส่วนของผู้ชายก็จะมีในส่วนของเครื่องเงินนะครับแต่ปัจจุบันก็คืออาจจะไม่ได้ทำแล้วนะครับแต่เพราะว่าสามารถชาวบ้านก็คือสามารถทำได้อยู่นะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือ

จะมีโครงการคือปลูกป่านะครับตรงนี้ก็ดำเนินการไปอยู่ที่ 5,000 กว่าไร่นะครับก็คือสภาพป่านะครับก็คือ24ปีนะครับที่ผ่านมานะครับก็คือสภาพป่าของเราจะอุดมสมบูรณ์นะครับก็คือภาพถ่ายทางอากาศก็คือจะมองเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็คนสามารถอยู่กับป่าได้วัตถุประสงค์ของโครงการตั้งแต่แรกเลยนะครับก็หนึ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับให้มีเดิมนะครับสองฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมนะครับให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์นะครับสามมีการพัฒนานะครับอาชีพให้

0: านต่อพระราชปณิธาน
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้เตรียมจัดการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงเรื่องรามเกียรติ์ช่วงปลายปีนี้ครับ
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงได้จัดเตรียมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์การจัดการแสดงในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากแต่ยังเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ความงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์.com

ช่วงท้ายรายการขอนำเสนอข่าวสารสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2569มีการจัดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพและการดำเนินงานเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงการบำเพ็ญกุศลและพระราชพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีการเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตามหมายกำหนดการปกติส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบหน้าท้องสนามหลวงยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมอยู่ระหว่างเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามกำหนดก่อนเข้าสู่ช่วงพระราชพิธีจริงในช่วงปลายปีนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามประกาศและข่าวสารทางการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักพระราชวังครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเฝ้าระวังศาสนสถานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
6: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
7: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
6: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
8: นายสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทั้งโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจกิจการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมแนะประชาชนตรวจสอบฉลากและสัญญาก่อนซื้อเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือ2ณร้าน BB Smart Car 1เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมหลังพบสถิติการร้องเรียนจำนวนมากอาทิปัญหาการไม่คืนเงินมัดจำการกรอเลขใหม่และสินค้าไม่ตรงปกโดยเน้นย้ำให้ประชาชนเลือกซื้อรถจากเต็นท์ที่ได้มาตรฐานมีใบอนุญาตค้าของเก่าและจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องพร้อมแนะวิธีตรวจสอบข้อมูลจากฉลากสินค้าที่ต้องระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วนทั้งประวัติการชนหนักน้ำท่วมเลขไม่จริงรวมถึงข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่กรณีเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งผู้บริโภคจะต้องได้รับสัญญาซื้อขายและใบเสร็จรับเงินที่ระบุเงื่อนไขชัดเจนหากผู้ขายมีการปรับขึ้นราคาส่งมอบรถไม่ตรงกำหนดสภาพไม่ตรงปกหรือไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการบอกเลิกสัญญาและต้องได้รับเงินคืนภายใน15วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจเช็คสภาพรถขอลองขับและอ่านสัญญาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และสำนักนายกรัฐมนตรีรูไนดารุสลามร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยรูไนเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล
10: นายสุริไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายอัชมันเมลูดินปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบูไนดารุสลามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบูไนครั้งที่17หน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบูไนเข้าร่วมการประชุมโดยทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนผลการดำเนินงานและหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้รับสารในยุคดิจิทัลและร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทางด้านโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยเห็นชอบในการยกระดับการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ยังได้หารือแนวทางการผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของสองประเทศในปี2570ด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ไทยคุ้มครองคุณ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ยาเสพติดคืออันตราย

เองเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท่องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพร

ั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียโครงการจ้างออกแบบหลังคาคลุมสนามกีฬาสุรกุลและอาคารที่จอดรถพร้อมสนามฟุตซอลเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าสร้างความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินจัดการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอบพยพหนีไฟภายในอาคารเทศบาลตำบลวิชิตเชิญชวนร่วมงานเด็กชวนเล่าคนเท่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5ในวันที่27-29สิงหาคมนี้อีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะที่ศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวนายรมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการติดตามแนวทางจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยจังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการเจ็ตสกีที่เข้ารายงานตัวแล้วโดยพบว่ามีเรือกระจายอยู่หลายพื้นที่เบื้องต้นแยกเป็นพื้นที่อาปอจำนวน100ลำพื้นที่ท่าเทียบเรือ AA จำนวน85ลำท่าเทียบเรือสไลด์มารีน่าจำนวน83ลำและพื้นที่อื่นๆรวมกว่า380ลำทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดระบบพื้นที่ประกอบการให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตพร้อมกำหนดรูปแบบการใช้พื้นที่ทางน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนและให้เพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อให้การจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดเป็นไปอย่างเหมาะสมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการจ้างออกแบบหลังคากลุ่มสนามกีฬาสุรกุลและอาคารที่จอดรถพร้อมสนามฟุตซอลวันนี้วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 นที่โรงแรมภูเก็ตเมอรีนนายเรวัตอารีรอบนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านกีฬาภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการจ้างออกแบบหลังคากลุ่มสนามกีฬาสุรกุลและอาคารที่จอดรถพร้อมสนามฟุตซอลโดยนายเรวัตอารีรอบนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่าสนามกีฬาสุรกุลเป็นสนามกีฬาประจำจังหวัดและเป็นพื้นที่ให้ประชาชนใช้เล่นกีฬาออกกำลังกายรวมถึงจัดกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆการพัฒนาโครงการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่แก้ไขปัญหาสภาพอากาศและพื้นที่จอดรถตลอดจนยกระดับสนามกีฬาให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานอย่างไรก็ตามได้มีการนำเสนอแนวคิดและรายละเอียดเบื้องต้นในการออกแบบก่อนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและสามารถดำเนินโครงการได้จริงในอนาคตพักกันสักครู่มาติดตามรายละเอียดในช่วงต่อไปค่ะ

0: ติดตามรายละเอียดข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวกันต่อค่ะเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าสร้างความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินจัดการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟภายในอาคารวันนี้วันที่20สิงหาคม2569เวลา 14:00 นบริเวณสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ตนายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานและผู้บัญชาการเหตุการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟภายในอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการรับมือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้รวมทั้งสร้างความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นการอพยพบุคลากรออกจากอาคารอย่างเป็นระบบและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยทั้งนี้การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟภายในอาคารครั้งนี้มีทั้งการให้ความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงก่อนการฝึกซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ตก่อนดำเนินการตามแนวทางเพื่อความปลอดภัยของข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างและประชาชนที่มาใช้บริการซึ่งเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยกรณีเหตุฉุกเฉินปิดท้ายกันที่เทศบาลตำบลวิชิตเชิญชวนร่วมงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิต4สัน5ในระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้เทศบาลตำบลวิชิตขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิต4สัน5ระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคม2569ณสวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้แนวคิดการสร้างพื้นที่แห่งความสุขสำหรับคนทุกช่วงวัยพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนทั้งนี้งานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้มาพบปะทำกิจกรรมและแสดงศักยภาพร่วมกันรวมถึงส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชนสำหรับในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าติดตามและน่าร่วมสนุกถึง3วัน3คืนโดยวันที่27สิงหาคมพบกับการแสดงหนูน้อยวัฒนธรรมหนังตะลุงน้องภูมิและคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องส่วนในวันที่28สิงหาคมร่วมลุ้นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและวันที่29สิงหาคมพบกิจกรรมเซียนโอเกกไวเก๋าพร้อมสนุกกับวงกินรีและนอกจากนี้ทุกค่ำคืนยังมีระมุงเวียนโคกพร้อมร้านอาหารสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เลือกช็อปเลือกชิมและถ่ายภาพเพื่อความประทับใจอย่างไรก็ตามงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินเป็นการเปิดพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาใช้เวลาร่วมกันโดยเด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดคุณค่าและความสามารถของตนเองและทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสุขให้กับชุมชนจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่ตำบลวิชิตและผู้สนใจพาครอบครัวลูกหลานและผู้สูงอายุมาร่วมงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิต4สัน5ระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณสวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตโดยมาร่วมสนุกสร้างความอบอุ่นและรอยยิ้มร่วมกันพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงาน MI ไนลัน2026เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจากหลากหลายประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIP ีพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงาน
2: MI Nightland 2026
0: ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
3: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารุ่นปีภาษี2569ยื่นแบบพ.ง.ด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
0: มีสักครู่กับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
4: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
5: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไวและพบกันที่โกฟัน
6: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
8: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
9: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
8: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
9: ้เฮ้ย
8: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
10: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: ื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
15: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
14: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

0: ลกโซเชียลการหมิ่นประมาทออนไลน์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆและกฎหมายไม่ได้ใจดีอย่างที่คุณคิดแค่คุณแชร์เรื่องทำลายชื่อเสียงคนอื่นแม้ไม่ได้พิมพ์เองก็ติดคุกได้ยิ่งโพสต์ประจานในที่สาธารณะโทษยิ่งหนักขึ้นทวีคูณเพราะเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะไม่อยากตกเป็นเหยื่อหรือกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวพบกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ครับสวัสดีครับวันนี้มาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับความผิดฐานหมิ่นประมาทคือการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3นะครับด้วยประการที่จะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะครับปัจจุบันนะครับสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมากการแสดงความคิดเห็นการโพสต์การข้อความหรือการแชร์ข้อความต่างๆนะครับสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแต่อาจใช้โดยขาดความระมัดระวังหากขอให้เกิดความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะครับปัจจุบันความผิดในลักษณะนี้พบได้บ่อยเช่นการพูดกล่าวหาด่าตอประจานผู้อื่นคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายหรือการแชร์ข้อความทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงแม้ผู้แชร์จะไม่ใช่เป็นคนเขียนต้นฉบับนะครับแต่หากเป็นการส่งต่อข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็อาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้นะครับด้วยอาจกระทำผ่านทางกรมออนไลน์ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ก็จะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งมีโทษสูงขึ้นนะครับจึงขอฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับก่อนโพสต์ก่อนแชร์หรือก่อนแสดงความคิดเห็นควรตรวจสอบข้อเท็จจริงใช้วิจารณญาณและเคารพสิทธิของผู้อื่นเพราะโลกออนไลน์ไม่ใช่พื้นที่ปลอดจากความรับผิดตามกฎหมายนะครับขอบคุณครับ

0: งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนวพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ว่าแผนกดดันทางเศรษฐกิจของผู้นำสหรัฐเป็นนโยบายที่ล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านพบปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยงแล้วขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำยมยังมีพื้นที่รับปริมาณน้ำได้อีกมากรวมทั้งเขื่อนต่างๆที่รับน้ำจากภาคเหนือตอนบนยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ40จึงมั่นใจว่ามวลน้ำนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดไว้แล้วขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลับมาจ่ายไฟได้โดยเร็วที่สุดหลังมีผู้รับผลกระทบแล้วกว่า 40,000 ครัวเรือน
3: มีข้อสั่งการเพิ่มเติมนะครับที่ให้เป็นการทั้งหลายเนี่ยนะครับเร่งรัดลงไปดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามการคาดการณ์นะครับเรื่องของต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอในเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับ
2: รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่มีข้อร้องเรียนว่าชาวอำเภอปัวไม่ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าหรือล่าช้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนภัยค่อนข้างจำกัดซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีชาวนันมาลีรายงาน
1: ด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางพร้อมเปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดน่านยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขรวม24ตำบล99หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 13,000 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายจึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อเข้าอพยพทันทีรวมถึงประสานกรมชลประทานวิเคราะห์ทิศทางน้ำเพื่อแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงให้เฝ้าระวังฝนตกสะสมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตระบุประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกในวันที่23สิงหาคมนี
4: ้นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการว่าในวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกหนึ่งระลอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือซึ่งขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูม พื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่อย่างแม่นยำเนื่องจากระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมท้องถิ่นจึงต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ตลอดทั้งวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเพื่อตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์และลงเรือนำสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารปรุงสุกถุงยางชีพรวมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านเรือนได้ในพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลีและชุมชนบ้านพวงพยอมตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านก่อนลงพื้นที่อำเภอเวียงสารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มเปราะบางต้องทำอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำทยอยลดลงแล้วแต่หลายพื้นที่ยังมีโคลนจากน้ำท่วมสะสมจึงสั่งการกรมชลประทานระดมรถบรรทุกน้ำกว่า20คันพร้อมเครื่องจักรกลเข้าช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่และเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมทั้งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบราชการโดยเร็วบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
5: สนามเผอปัวนี่ซึ่งได้รับผลกระทบมากสิ่งแรกก็คือมันมีสภาพโคลนที่มันเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนประชาชนแม้กระทั่งทางวัดเองที่เมื่อกี้ผมไปลงดังนั้นจึงให้ทางกรมชลประทานเนี่ยรีบเอารถซึ่งตอนนี้เรามีรถพวกฉีดน้ำทำความสะอาดเนี่ยก็ไปเริ่มฉีดทำความสะอาด
1: เช่นเดียวกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้กองทัพและหน่วยทหารในพื้นที่ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นสนับสนุนการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการขนย้ายสิ่งของและการส่งมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนาและบ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวพร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่และกำลังพลได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่น้ำท่วมอย่างปลอดภัยโรงพยาบาลน่านประกาศปรับการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้โดยย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษา30แห่งในจังหวัดน่านพร้อมระดมนักศึกษาอาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านล่าสุดมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกิจเซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
7: นายสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทางโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทางวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยืนยันท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
6: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแสดงความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดน่านโดยระบุว่าแม้สนามบินจะเปิดทำการได้ตามปกติแต่ได้สั่งการให้เร่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งขณะนี้สองสายการบินหลักได้ออกมาตรการช่วยเหลือแล้วได้แก่ไทยแอร์เอเชียได้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งเดินทางใหม่ภายใน30วันหรือเก็บวงเงินเครดิตไว้ใช้นาน2ปีส่วนสายการบินนกแอร์ให้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งหรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินใกล้เคียงฟรีภายใน1เดือนหรือเลือกเก็บวงเงินเครดิตได้นาน90วันนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนกรมทางหลวงรายงานว่ามีทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ4จังหวัดรวม16แห่งโดยจังหวัดน่านได้รับผลกระทบมากที่สุด10แห่งซึ่งสัญจรผ่านไม่ได้8แห่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าฟื้นฟูเส้นทางอย่างเร่งด่วนแล้วนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้าพร้อมต่อยอดประโยชน์สู่ภาคเกษตรไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันโดยได้พบหารือกับ2บริษัทขนาดใหญ่ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ประกอบด้วยบริษัท T&G Carbon ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกและบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งต่างแสดงความสนใจและตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าบริษัท T&G Carbon ตัดสินใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนรวมถึงอินเดียและตะวันออกกลางเนื่องจากไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งและระบบโลจิสติกสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและตลาดนอกภูมิภาคประกอบกับไทยมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่สามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและการเข้าถึงตลาดต่างประเทศพร้อมเสนอให้ต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการวิจัยทางการเกษตรเพื่อสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรไทยในระยะต่อไปส่วนบริษัท Skyline Enterpriseตัดสินใจลงทุนในไทยแล้ววางหารือกับพันธมิตรไทยเรื่องพื้นที่และสถานที่ดำเนินโครงการเพราะมองว่าไทยมีจุดแข็งทั้งด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวซ ซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทนี้ทั้งนี้รัฐบาลโดย BOI จะติดตามและสนับสนุนการลงทุนของทั้งสองบริษัทเพื่อให้เกิดความร่วมมือและประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
9: เขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เข้าเพื่อไปถึงอินเดียและตะวันออกกลางและนอกจากนี้ก็ยังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำมาเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูด้วยว่าสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้กลุ่ม Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่า
8: ส่วนช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์ส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกแคนวาในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านี้โดยผลักดันตั้งศูนย์วิจัย AI Design ในไทยเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาค
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีโดยมุ่งสานต่อความร่วมมือกับแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกซึ่งปัจจุบันไทยถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ6ของโลกด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า7ล้านคนต่อเดือนรัฐบาลจึงได้ผลักดันและเชิญชวนให้แคนวาพิจารณาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการออกแบบหรือ AI Design ในประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นประโยชน์ใน3มิติหลักได้แก่การยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME เป้าหมาย 40,000 รายการเร่งผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยจาก190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571พร้อมติดอาวุธทักษะด้าน AI เพื่อสร้างรายได้จากตลาดโลกและการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าถึงแคนวา Education โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น6ล้าน6แสนคนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของไทยในเวทีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ขณะที่ความคืบหน้าการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าเพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าจนถึงปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า1ล้านรายปปช.พบความเชื่อมโยงการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นย้อนหลังถึงปี2564เร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบหลักฐานถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น
11: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นพบความเชื่อมโยงของการทุจริตย้อนหลังถึงปีพ.ศ. 2564คณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้นำสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการกลับมาไต่สวนรวมกับคดีสอบท้องถิ่นที่ปปช.รับไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการเอกสารและข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากเพื่อเร่งรัดกระบวนการไต่สวนและหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ย้ำว่าผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธินำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายโดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการทำงานของปปช.ชวิษาปทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home Schoolจำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
15: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
16: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้ที่ระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตของสหรัฐนั่นคือหนี้สาธารณะที่ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนและภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งการดันทุรังดำเนินนโยบายที่ล้มเหลวมีแต่จะนำสู่ความพ่ายแพ้ที่หนักหนาขึ้นและสร้างความบาดหมางกับชาวอิหร่านขณะเดียวกันการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐกำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกและอธิปไตยของนานาประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอันยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมรัฐสภาเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ประเมินว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 80-120 ลูกซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพรุนแรงจำนวน57ลูกซึ่งการประมาณการของเกาหลีใต้กับสหรัฐเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนายอันกยูแบกเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ไม่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และยังคงยึดมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศภายใต้กรอบการป้องปรามทางนิวเคลียร์ร่วมกับสหรัฐต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแกล้งทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันดังกล่าว พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จะถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกและพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:22 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
14: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
17: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
14: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
18: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: รับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
10: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัด

0: นะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนจะมาเล่นกันนะคะเป็นเรื่องราวข้องกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการนะคะข้องทางด้านนะคะข้องนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะลงพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งก็จะมานะคะเดินทางมาในวันที่22ถึง23สิงหาคมนะคะ2569ค่ะที่จังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งฐานเนี่ยจะเดินทางนะคะไปที่พังงาก่อนนะคะในวันที่22นะคะก็คือจะไปที่ท่าเทียบเรือบ้านน้ำเข้มนะคะแล้วก็เกาะขอเข้านะคะแล้วก็จะไปตรวจราชการจุดสร้างสะพานข้ามเกาะขอเข้านะคะจากนั้นค่ะท่านก็จะเดินทางนะคะไปที่เทศบาลเมืองโคกร้อยนะคะท่านก็จะไปฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนงานโครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะพร้อมมอบนโยบายแล้วก็แนวทางขับเคลื่อนปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐนะคะแล้วก็จะไปตรวจนะคะเส้นทางก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง600นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะท่านก็ไปที่สำนักสงฆ์นะคะทานุนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นวันที่23นะคะสิงหาคม2569นะคะท่านก็จะมาตรวจราชการนะคะที่จังหวัดกระบี่นะคะจะมาเป็นประธานในการติดในการประชุมติดตามนะคะการดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมนะคะจากนั้นท่านก็จะเดินทางไปที่กอลันตานะคะที่ตำบลเกาะกลางนะคะเพื่อที่จะรับฟังบรรยายสรุปนะคะความพร้อมของโครงการสร้างสะพานข้ามเกาะลันตานะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะนอกจากนี้นะคะต่อเช้าเนี่ยค่ะก็จะมีทางด้านของนายสันเพชรนะคะบุญญามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านก็จะเดินทางนะคะมาที่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่เนี่ยค่ะท่านก็จะไปที่กอลันตาเช่นกันนะคะเพื่อที่จะไปข้อเรียกว่าฟังบรรยายสรุปนะคะเกี่ยวกับโครงการสร้างสะพานข้ามเกาะลันตานะคะแล้วไปดูพื้นที่จริงด้วยนะคะว่าเป็นบันพรือนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะท่านก็จะไปที่อำเภอข้าวพนมที่อบต.ปรุเตี้ยวนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายข้าวพนมถุงใหญ่นะคะตอนที่1 2และ3นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านก็จะไปเขาเรียกว่าไปดูความพร้อมนะคะของโครงการสร้างท่าเทียบเรือขนานยนต์นะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของรัฐมนตรีบุคคลสำคัญที่จะลงในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จังหวัดพังงาด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: ตกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณจังหวัดพิจิตรสำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีชุติการจงกลรัตนวัฒนาคว้าเหรียญทองแรกให้ทีมเทควันโดไทยในการแข่งขันรายการ President Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของฮังการีด้วยวันที่20สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของฮังการีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ณโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรเวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่19สิงหาคม2569เวลา 8:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555โดยมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยต่อมาปี2556 มูลนิธิได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านกุงตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบและดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผลการดำเนินงานในปี2568ถึงวันที่31กรกฎาคม2569แบ่งเป็น5ส่วนดังนี้ด้านการเกษตรผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105สำหรับเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษมีสมาชิกจำนวน429คนด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางแดงพันธุ์กระดูกดำเป็ดไข่เป็ดเทศและสุกรโครงการผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมสีธรรมชาติมีสมาชิกจำนวน128คนและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชน 6,163 ต้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจสุขภาพโคกระบือวางแผนกำหนดรอบผสมเทียมโคพระราชทานสนับสนุนพันธุ์ปลานิลพระราชทานแก่เกษตรกรและอบรมการผลิตหญ้าอาหารสัตว์สำนักสารสนเทศมูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านช่องทางออนไลน์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขอนแก่นและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านเกาะแก้วจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการที่ศูนย์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆพัฒนาและต่อยอดให้ครอบคลุมและสำเร็จผลอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสนับสนุนการนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักเพื่อประกอบอาหารให้บริการแก่ผู้โดยสารศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้และพืชโครงการพัทรพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนการทอผ้าไหมของชุมชนมาจำหน่ายในร้านพัทรพัฒน์ทุกสาขาปัจจุบันร่วมมือกับบริษัทแทงโก้เลเชอร์จำกัดในการออกแบบทรงกระเป๋าและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้จำหน่ายจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนำไปจำหน่ายในร้านกู๊ดกู๊ดของเครือเซ็นทันและห้างสรรพสินค้าในเครือของเซ็นทันกรุ๊ปประเทศเยอรมนีสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เริงนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวด้วยกลไกตลาดนำการผลิตในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาน้ำโดยปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาแก่ราษฎรหากไม่มีสระน้ำสำรองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการขุดบ่อให้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีสมาชิกจำนวน68คนโดยในปีที่ผ่านมาราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านจานรวมถึงสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทำให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตน้อยกว่าทุกปีการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนามีความตั้งใจที่จะให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีปราศจากพันธุ์ปนและข้าวเมล็ดแดงโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพราษฎรบ้านโคกไสงามยังจัดตั้งกลุ่มหม่อนไหมพระราชทานบ้านโคกไสงามปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าแบบครบวงจรซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนามอบพันธุ์ต้นหม่อนสอนวิธีการย้อมผ้าโดยหันมาใช้สีธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกทอผ้าไหมลายแก้วชิงดวงลายลีลาวดีและลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโคกไสงามช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนา การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการโดยทรงมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและเป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพให้คงอยู่สืบต่อไปสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครเวลา 19:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์นำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการมณฑลพิธีแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามธงพุ่มลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ7เที่ยวแล้วหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าเดินนำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับในวันเดียวกันนั้นเวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีถวายอาลัยและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอธิบดีกรมสรรพากรและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเลิกเวลา 11:09 น.ประกอบพิธีใช้ขวานฟันต้นไม้จันหอม3ต้นเป็นปฐมฤกษ์นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้กรมศิลปากรได้ออกแบบพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเรียบร้อยแล้วและได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วด้านนายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักพระราชวังร่วมกับกรมศิลปากรและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคัดเลือกต้นจันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อใช้ในการสร้างพระโกฏไม้จันทร์พระหีบไม้จันทร์และเครื่องประกอบไม้จันทร์จากนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันทร์หอม370ท่อนรวม 1,350 แผ่นส่งมอบให้สำนักช่าง10หมู่ภายในสัปดาห์หน้าโดยจัดเตรียมบุคลากรสำนักช่าง10หมู่ไว้พร้อมแล้วเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดมาริชโยรายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
5: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีเรเจฟไทยิปแอร์ดูอันผู้นำตุรกีกำลังดึงตุรกีเข้าสู่สถานการณ์ที่อันตรายซึ่งการที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิลิฟของซีเรียเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการเตือนซีเรียที่กำลังจะละเมิดสถานะที่ตกลงร่วมกันในประเด็นด้านความมั่นคงด้วยการอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้ามาประจำการในฐานทัพแห่งนี้ด้านนายอาซาอัดอัสซันอันชิบานีรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแอ็กซิออสของสหรัฐโดยยืนยันว่าซีเรียไม่มีแผนการที่จะจัดตั้งฐานทัพทางทหารของตุรกีหรือประจำการกองทัพตุรกีถาวรในฐานทัพอากาศอาบูดูฮูและพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเพื่อใช้งานโดยกองทัพซีเรียเท่านั้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาต่อสภาแห่งชาติเวียดนามในวันนี้โดยเสนอให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับ6ฐานความผิดอาทิความผิดฐานก่อจลาจลการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นต้นเพื่อเป็นการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาของเวียดนามให้มีความก้าวหน้าและยกระดับสถานะของเวียดนามในความร่วมมือด้านกฎหมายอาญาและส่งผู้ร้ายข้ามแดน ย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับนี้จะยังคงโทษประหารชีวิตไว้สำหรับ4ฐานความผิดได้แก่การก่อกบฏการก่อการร้ายฆาตกรรมและการผลิตยาเสพติดผิดกฎหมายทางนี้สภาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าจะอภิปรายร่างกฎหมายฉบับนี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก่อนจะลงมติในวาระการประชุมสภาครั้งถัดไปในเดือนตุลาคมนี้และหากผ่านความเห็นชอบจะส่งผลให้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมปีหน้ากระทรวงข้อมูลและสถิติแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลในวันนี้ที่ระบุว่าจากข้อมูลณวันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วพบว่าเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปจำนวน 8,604 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 172.4 หรือ 5,445 คนเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งที่แล้วเมื่อปี2558ซึ่งในเวลานั้นเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปอยู่ที่ 3,159 คนขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาข้อมูลโดยแยกเพศแล้วพบว่าประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปในเกาหลีใต้เป็นเพศหญิงถึง 7,176 คนหรือร้อยละ 83.4 เมื่อเทียบกับเพศชายซึ่งมีจำนวนเพียง 1,428 คนเท่านั้นทั้งนี้เกาหลีใต้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2568หลังจำนวนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดขณะที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10ล้าน 130,000 คนซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้สูงอายุยังคงต้องหารายได้เลี้ยงชีพท่ามกลางสังคมสูงวัยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในประเภทคู่ผสมรอบ16คู่สุดท้ายเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามปราณคู่มือ4ของโลกพลิกกลับมาเอาชนะยูอิจิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม17 21 21 12และ21 17ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนอีกคู่พักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกแพ้เจียงเจิ้นปังกับเว่ยหย่าซินคู่มือ2ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม12 21 17 21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเทควันโดเพรสิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานในรุ่น53กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศชุติการจงกลรัตนวัฒนาเอาชนะนาจาฟีชาปารักจากอิหร่าน2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพเทควันโดไทยในรายการนี้ได้สำเร็จทำให้ทัพจอมเตะไทยคว้าไปแล้ว1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาสผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยโดยให้การพัฒนาทักษะกีฬาเดินหน้าควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่นรวมถึงการพัฒนาระบบเครดิตแบงก์เพื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
7: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาอยู่หรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดก็ไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการเป็นบาดที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
6: True Vision ยืนยันถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศไทยพบกับเวียดนามให้ดูฟรีทั้ง2นัดติดตามได้จากรายงาน
8: นายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และมีเดียบริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Vision ยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคม ที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาในองค์อาจประภากมลกล่าวว่าทรูวิชั่นให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมชาติไทยเข้าชิงจะทำอย่างไรซึ่งทางทรูมองว่าถ้าดูฟรีทีวีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็คเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
9: True Vision รวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ True ด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้ายเข้าชิงเนี่ยวันเสาร์นี้กับวันพุธหน้า
8: ขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอล FIFA อาเซียนคัพนั้นทาง True ก็มีความสนใจแต่ต้องดูองค์ประกอบเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
10: ไปรษณีย์ไทยฉลอง40ปี EMS ชวนร่วมงาน Thailand Post EMS Run 2026วิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครประสานกีฬาประวัติศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลพร้อมร่วมสมทบทุนปรับปรุงโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่18ตุลาคมนี้ณไปรษณีย์กลางบางรักแบ่งเป็นวิ่ง 2.55และ10กิโลเมตรรวมถึง Virtual Run 40กิโลเมตรเปิดรับสมัครไปจนถึง22กันยายนนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ race.thai.run ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโ
13: ธอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมันทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราเนี่ยมีไหมได้ไปไหมของเราเนี่ยได้ไปเลยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเราก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะคำว่าพานแว่นฟ้านะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะเรื่องที่เราได้นำมาเสนอกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อประพันธ์โดยจักรจันทร์และผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะ4 ทุ่มพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านแม่เดินกระวนกระวายเพราะว่าเป็นห่วงลูกชายคนโตสิทธิ์เอ็งออกไปดูพี่เองทีสิมัวไปจมอยู่ที่ไหนเดี๋ยว4 ทุ่มถึงเวลาที่รัฐเข้าประกาศพรกฉุกเฉินเจ้าหน้าที่มาเห็นเข้าจะเป็นปัญหานะผมขับรถกระบะออกจากบ้านแล้วก็วนไปในที่ต่างๆที่คิดว่าน่าจะเจอพี่เสแต่ก็ไม่เจอบางแวบของความรู้สึกก็นึกกลัวว่าพี่เสจะหายไปเหมือนตอนเด็กๆอีกผมคิดไปต่างๆนานาขับรถวนไปทั่วจนถึงถนนที่เชื่อมต่อกับชายทุ่งซึ่งสามารถเดินตัดลัดเข้าไปยังบ้านได้เห็นพี่เสกำลังดึงซากรถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากพงหญ้าผมหยุดรถพร้อมกับร้องห้ามอธิบายว่าซากโครงรถนี้อาจจะเป็นพวกของขโมยรถนำมาชำแหละอะไรขายแล้วก็นำโครงมาทิ้งไว้ช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมาพอน้ำแห้งจึงเต็มไปด้วยสนิมเกลอะกลังไม่ใช่ของเก่าอย่างที่พี่เสเข้าใจถ้าตำรวจมาเจอและพบว่ามันอยู่ในครอบครองเขาอาจจะมีความผิดได้แต่ไม่ว่าผมจะพยายามบอกเรื่องอธิบายยังไงพี่เสก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่เชื่อเองมาก็ดีแล้วข้าจะได้ไม่ต้องลากมันกลับบ้านพี่เสพูดพร้อมกับยกซากโครงรถเคลิกสนิมขึ้นท้ายรถกระบะจากนั้นก็ยกรถจักรยานที่ขี่มาขึ้นตามไปผมยืนงงๆแล้วก็เหนื่อยใจอ้าวสิทธิ์ไปก็ได้แล้วพี่เสตะโกนบอกพรานเปิดประตูเข้าไปนั่งหน้ารถ

เล่นแล้วก็กลับเข้าบ้านกันอยู่แล้วถ้าเพื่อนคนหนึ่งไม่ตะโกนออกมาว่าเล่นกันอีกตาสุดท้ายเจ้าสิทธิ์นะเป็นคนหานะซึ่งสิ่งทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปซ่อนผมหาทุกคนเจอในเวลาไม่นานนักเหลือเพียงแค่พิเศษคนเดียวที่ผมหาไม่เจอในขณะที่เด็กคนอื่นๆต่างแยกย้ายกันกลับบ้านหมดแล้วผมคิดว่าพิเศษคงจะแกล้งผมอีกตามเคยพี่เสออกมาเถอะไม่เล่นแล้วนะผมเดินร้องไห้พลางร้องเรียกหาพี่เสจนค่ำมืดดึกดื่นแต่พี่เสก็ไม่ปรากฏตัวออกมาแล้วหลังจากคืนวันนั้นก็ไม่มีใครพบเจอพี่เสอีกเลยจนกระทั่งเดือนมกราคมที่ผ่านมาผมเดินออกไปดูที่นาเป็นกิจปฏิบัติเช่นทุกครั้งที่นารกร้างเพราะว่าไม่มีใครสานต่อตั้งแต่พ่อตายจากแม่ก็ยังคงเป็นเกษตรกรเหมือนเดิมเพียงจะปลูกเพียงผักสวนครัวไม่กี่อย่างหลังจากผมเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้วก็เข้าเรียนต่อด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยเปิดจนสำเร็จหลายปีต่อมาผมกลับมาเปิดสำนักงานทนายความเล็กๆที่บ้านเกิดรับว่าความแล้วก็ดูแลแม่ผมยังไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัววันไหนมีตลาดนัดก็ขับรถพาแม่เอาพืชผักที่ปลูกไว้ในสวนไปขายชีวิตวนเวียนอยู่แบบนี้ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะว่าตั้งแต่พี่เสหายตัวไปชีวิตผมก็เหมือนมีบาปติดตัวมาตลอดทุกครั้งที่พูดถึงพี่เสแม่ก็จะน้ำตาไหลหดหู่ใจลงในทันทีกินไม่ได้นอนไม่หลับก่อนจะกลับเข้าบ้านวันนั้นผมเงยหน้ามองไปทางด้านที่ตะวันตกดวงอาทิตย์ทิ้งตัวลงต่ำจนจะล้ำหายที่ทางเดินเล็กๆปลายนาซึ่งเชื่อมต่อกับถนนในหมู่บ้านผมสังเกตเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินดุ่มๆตรงมาทางผมเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดที่ตรงหน้าจะมืดแล้วเอ็งยังเล่นซ่อนแอบอยู่อีกเหรอเจ้าของร่างนั้นส่งเสียงทักทายผมยืนนิ่งราวถูกมนต์สะกดหัวใจเต้นแรงไล่สายตาพินิจมองเขาเป็นชายร่างเล็กผอมกลันผมหยิกยาวรองเท้าไม่ใส่เสื้อผ้าขาดวิ่นหอบหิ้วลังไม้มาด้วยหนึ่งใบพี่เสผมพูดกลั้วในลำคอเมื่อพินิจมองจนแน่ในเขาลางก่อนจะยื่นมือไปจับไหล่กลับบ้านกันเถอะแล้วน้ำใสๆก็รื้นในตาออกมาไม่หยุด

ค่ำวันนั้นแม่เป็นลมล้มพับลงทันทีที่เห็นลูกชายที่หายไปกลับมายืนอยู่ตรงหน้าอีกครั้งพี่เสหายออกจากบ้านไปตอนผมอายุ12แล้วก็กลับมาตอนผมอายุ40นับรวมแล้ว28ปีข่าวการกลับมาของพี่เสถูกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วตลอดทั้งคืนนั้นบ้านผมครึกครื้นราวกับมีงานมหรสพทั้งคนแก่คนเฒ่าลูกเล็กเด็กแดงต่างมาออกกันที่ลานหน้าบ้านเต็มไปหมดพวกเขามาดูคนที่เคยหายไปจากการเล่นซนแอบครั้งกระโน้นทันทีที่ถึงบ้านพี่เสเปิดประตูแล้วก็ลงไปยกซากโครงรถมอเตอร์ไซค์ไปกองรวมกับเศษซากวัตถุอื่นๆที่เก็บมากองรวมไว้ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่เดือนที่พี่เสกลับมาอยู่บ้านบริเวณลานโล่งข้างบ้านก็แปลสภาพเป็นเพิงสังกะสีและก็ลานเก็บของเก่ามองผิวเผินคล้าย

กองขยะมาหึงมาผมกับแม่บอกว่าควรขายแก่รถรับซื้อของเก่าไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นผลพี่เสดูเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นคนละคนจากเด็กชายที่เคยซุกซนคนนั้นหายไปยังไม่หวนคืนใครถามอย่างไรก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้ใครฟังเรื่องราวทั้งหมดจึงดูเหมือนจะดับสูญไปกับการเวลาที่เขาหายออกไปจากบ้านเขากลายเป็นคนพูดน้อยมีพฤติกรรมหลายอย่างแปลกไปจนชาวบ้านมองว่าพี่เสกลายเป็นคนสติไม่ดีบ้างก็ว่าเขาเป็นคนบ้าคนวิกลจริตเหตุการณ์ที่ร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านวันก่อนก็สร้างความฮือฮาให้คนในร้านไม่น้อยเด็กๆในหมู่บ้านเล่าว่าพี่เสเก็บบอระเพ็ดมาจากข้างทางแล้วก็บอกให้แม่ค้าช่วยทำผัดกะเพราราดข้าวให้หน่อยทุกคนที่อยู่ในร้านงงงันนิ่งเงียบแต่ว่าพอพี่เสร้องสั่งไข่ดาวราดข้าวเพิ่มอีก17ฟองเด็กๆและคนในร้านต่างพากันหัวเราะร่วนแล้วเรื่องบระเพ็ดผัดกะเพรากับไข่ดาว17ฟองก็กลายเป็น Talk of the Town ของหมู่บ้านชั่วข้ามคืน

ผมเดินไปนั่งที่เก้าอี้โยกใกล้ๆกับพี่เสไม่มีบทสนทนาใดๆมีเพียงเสียงแมลงแล้วก็เสียงนกกลางคืนแว่วดังลมโชยพัดเอื่อยท้องฟ้ามืดสนิทมองไม่เห็นดาวเองรู้ไหมปีที่น้ำท่วมหนักข้าเกือบตายปีนั้นฝูงลิงถูกน้ำท่วมตายเป็นเบื่อจู่ๆพี่เสก็พูดออกมาผมงุนงงในคำพูดหยัดตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้โยกหันมองไปทางพี่เสควันจากมวลยาสูบลอยอวนอยู่ในความมืดครู่หนึ่งแล้วก็เลือนหายไปตอนเด็กพี่หายไปไหนมาผมถามพี่เสนิ่งเงียบสูบยาจนหมดมวลแล้วก็เดินเข้าบ้านไปนอน

แดดเปรี้ยงตะวันจวนจะตรงหัวเสียงหมาเห่าดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านผมเดินออกมาดูเห็นชายหนุ่มใบเล่เลี่ยกันกับผมยืนอยู่คนหนึ่งเมื่อหาใครครับผมถามออกไปมีคนบอกว่าผู้ชายผมยาวๆที่สติไม่ค่อยดีแกอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเห็นพี่เสไปทุบเสาปูนเอาเหล็กแล้วก็ป้ายของแขวงทางหลวงชนบทใส่รถเข็นลากมาเมื่อวันก่อนชายหนุ่มต้องการนำป้ายกลับไปติดตามเดิมเพื่อจะได้ถ่ายรูปส่งงานบำรุงซ่อมแซมให้หัวหน้าผมไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะเป็นธุระให้ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็จากไปช่วงบ่ายพี่เสกลับเข้าบ้านพร้อมกับข้าวของที่เก็บมาอย่างเคยผมเอ่ยถามหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วถามว่าพี่เสไปทุบออกป้ายของแขวงการทางมาจริงๆป้ายนั้นเป็นป้ายหยุดพี่เสอธิบายว่าเห็นมันถูกรถชนหักกองอยู่ข้างทางนานกับ2เดือนได้แล้วไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยเข้าใจว่าทางการเขาทิ้งแล้วจึงเอาค้อนไปทุบเสาเหล็กกับป้ายมาตกเย็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เสเป็นธุระแวะมาทวงถามขอป้ายคืนให้แขวงทางหลวงชนบทอีกครั้งแต่ว่าพี่เสไม่ให้สารวัตรกำนันว่าพี่เสบ้าแบบนี้จะจับส่งโรงพยาบาลบ้าซะให้เข็ดพูดพร้อมกับเดินปรีเข้าไปจะเอาป้ายคืนพี่เสถือมีดไดย่าออกมายืนขวางไว้จุดสิทธ์ดูพี่เองมันบ้าใหญ่แล้วสารวัตรกำนันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนลั่นแล้วก็ถอยกลับออกไปข้าไม่ได้บ้าเองนั่นแหละที่บ้าพี่เสตะโกนสวนออกไปแล้วก็ยังยืนยันไม่ให้ป้ายคืน

นจะสายชายหนุ่มจากแขวงทางหลวงชนบทแวะมาทวงถามหาป้าอีกครั้งพี่เสขี่รถจักรยานออกไปจากบ้านไปหาเก็บของเก่าตั้งแต่เช้าคงอีกนานกว่าจะกลับแม่ตะโกนมาจากในบ้านว่าป้ายนั้นหมกอยู่ในกองวัสดุหลังบ้านพร้อมกำชับให้คืนป้ายเข้าไปผมเปิดประตูให้ชายหนุ่มเดินตามเข้ามาเมื่อถึงบริเวณที่เก็บของกองทับถมเอาไว้ชายหนุ่มแสดงอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าพี่เสรู้ว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นจะเก็บข้าวของต่างๆมากองรวมไว้เป็นภูเขาขยะได้มากถึงเพียงนี้ผมกับชายหนุ่มช่วยกันรื้อค้นอยู่พักหนึ่งก็เจอแผ่นป้ายที่ต้องการก่อนชายหนุ่มจะจากไปเขาบอกว่าตอนขับรถเข้ามาเห็นคนรับเร่ซื้อของเก่าจอดอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านคาดว่าอีกสักพักคงจะเข้ามาถึงผมเห็นดีกับเจตนาที่ชายหนุ่มบอกอย่างน้อยก็จะช่วยแปลกองขยะเป็นเงินให้พี่เสไว้ได้ใช้เมื่อเสียงประกาศจากรถเร่รับซื้อของเก่าดังเข้ามาใกล้ผมจึงเดินออกไปดักรอที่ประตูรั้วหน้าบ้านคนรับซื้อของเก่ากุลีกุจอเดินตามผมเข้ามาดูของที่ต้องการขายก่อนจะออกไปถอยรถเข้ามาในบ้านเขากับภรรยานำกระสอบปุ๋ยเก่าๆลงมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กมาใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ชั่งกิโลใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้คิดคำนวณเงินให้ตามราคารับซื้อของในเพิงสังกะสีนั่นน่ะขายด้วยหรือเปล่าครับคนรับซื้อของเก่าถามพลางเดินไปดูผมมองตามไปในเพิงสังกะสีซึ่งมีลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมากับสิ่งของต่างๆที่พี่เสเก็บสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่คนไม่ได้ใช้แล้วซึ่งก็เป็นทีวีเก่าๆโทรศัพท์หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไหล่ชิ้นส่วนรถกล่องสินค้าโคมไฟป้ายสังกะสีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพิมพ์ทุกอย่างถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบภายในเพิงขายแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับผมบอกกับคนรับซื้อของเก่าออกไปแบบนั้นเขาช่างสีหน้าแสดงถึงความเสียดายก่อนที่จะจากไปพร้อมกับข้าวของที่รับซื้อจนล้นพูนคอกเหล็กบริเวณกระบะหลังพี่เสกกลับเข้ามาถึงบ้านหลังจากคนรับซื้อของเก่าจากไปไม่นานนักเขากลับมาพร้อมกับขวดพลาสติกและเศษเหล็กที่เก็บมาจำนวนหนึ่งผมยื่นเงินที่ขายของทั้งหมดให้เงินอะไรอ่ะพี่เสถามผมอย่างสงสัยเงินขายของที่พี่เก็บมาผมพูดจะไม่ทันจบพี่เสก็เดินรีบไปยังบริเวณลานเก็บของพลันทิ้งของในมือลงแล้วก็ยืนนิ่งข้าบอกไม่ขายแล้วเองขายของที่ข้าเก็บมาทำไมพี่เสเดินกลับไปที่จักรยานแล้วก็ขี่ออกจากบ้านผมมองดูธนบัตรในมือมองไปยังลานเก็บของซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าผมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นในพลันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยผมน่าจะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันให้มากกว่านี้พลบค่ำพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านผมขับรถออกตามหาจนสิ้นสุดเวลาพรกฉุกเฉินแต่ก็ไม่พบแน่ล่ะแม่ย่อมเป็นทุกข์ที่เห็นผมขับรถกลับเข้าบ้านเพียงลำพัง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อโดยจักรจันทร์ยังไม่จบนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับตอนจบของเรื่องซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายขณะที่หลายจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายพร้อมวางมาตรการช่วยเหลือ3ระยะ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านล่าสุดหลังเดินทางลงพื้นที่ไปยังศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายแก้วหรืออบต.ฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านพบปัญหาเร่งด่วนคือเรื่องระบบน้ำประปาหมู่บ้านเนื่องจากกระแสน้ำได้พัดเครื่องปั๊มน้ำที่ชาวบ้านใช้ผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจนได้รับความเสียหายและมีบางส่วนถูกกระแสน้ำพัดสูญหายไปทั้งหมดจึงสั่งการให้เร่งดูแลเรื่องอาหารระบบไฟฟ้าและการซ่อมแซมระบบน้ำประปาโดยเร็วพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายแก้ปัญหาน้ำประปาเป็น3ระยะตัวระยะสั้นเร่งแจกจ่ายน้ำดื่มและน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการระยะกลางประสานงานกระทรวงศึกษาธิการส่งนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำกรุ๊ปที่เสียหายส่วนระยะยาวหารือกรมบัญชีกลางอนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำใหม่ทดแทนส่วนที่สูญหายชวนันท์มาลีรายงาน
1: โครงการชลประทานพิษณุโลกเร่งเปิดประตูระบายน้ำรับมือมวลน้ำเหนือจากลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน
6: นายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานพิษณุโลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยวัดปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงได้ถึง326มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องต้นได้สั่งการเร่งเดินหน้าระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำวังสะตือประตูระบายน้ำท่านางามและประตูระบายน้ำท่าแหในอัตราสูงสุดเพื่อเร่งพร่อง องน้ำรองรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างขณะเดียวกันในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านและลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำวังทองอำเภอวังทองและคลองชมพูอำเภอเนื้อปรางมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันจึงได้ประสานเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและฝายต่างๆเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ด้านสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยน้ำท่วมขยายพื้นที่กระทบ3อำเภอกว่า 1,700 ครัวเรือน
7: นายนพฤทธิ์ สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่3อำเภอรวม16ตำบล89หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 1,732 หลังคาเรือนโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสถานการณ์รุนแรงที่สุดอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 249.5 มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงจังหวัดสุโขทัยยังต้องติดตามปริมาณฝนและมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำทางตอนเหนือโดยเฉพาะจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยาซึ่งอาจส่งผลต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยในระยะต่อไปโดยได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรยานพาหนะเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยในขณะนี้ทุกหน่วยงานยังคงเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งการขนย้ายสิ่งของการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นโดยสถานการณ์และความเสียหายยังอยู่ระหว่างการสำรวจและประเมินอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
9: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
10: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
9: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
11: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครออกราชการเพิ่มอีก1รายจากพฤติการเอื้อประโยชน์ต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
8: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
9: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
8: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
9: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
8: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
9: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
1: กรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกราชการเพิ่มอีก1รายจากพฤติการเอื้อประโยชน์นายหน้าแจ้งย้ายเด็กต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพู
10: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการขยายผลขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูให้กับกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่ย่านดินแดงล่าสุดผู้อำนวยการเขตดินแดงมีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายโดยมีผลตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากพบพฤติการไปร่วมมือกับนายหน้าเพื่อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตัวเองรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูโดยก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการสังกัดฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว3รายซึ่งทั้งหมดถูกตำรวจดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรับรองเอกสารอันเป็นเท็จและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันพรุ่งนี้และจะได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560ในทุกสำนักงานเขตพร้อมประสานตรวจสอบสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงถึงผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับดูแลความปลอดภัยนักเรียนครูเป็นอันดับแรก
11: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในภาคเหนือส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดต้องประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้ว23แห่งโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการกลางและระดมบุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทันทีโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยแล้ว5แห่งรองรับได้ประมาณ210คนพร้อมจัดเตรียมถุงยังชีพ 1,000 ชุดและเร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาเพื่อวางแผนฟื้นฟูต่อไปพร้อมยืนย้ำให้ทุกเขตพื้นที่คิดความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญที่สุดศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการยูเครนในวันนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังของอาคารหลายหลังซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลเด็กที่ได้รับความเสียหายจากการที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนตลอดทั้งคืนของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาจงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยังคงเรียกร้องการสนับสนุนเพิ่มเติมจากพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรัสเซียยกระดับการโจมตีทางอากาศในกรุงเคียฟอย่างต่อเนื่องตลอด4ปีของการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธเป็นจำนวนสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งประชาคมโลกกลับไม่ตอบโต้อย่างเหมาะสมจากการโจมตีเหล่านี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับอย่างที่แจ้งไว้ชั่วโมงที่2เป็นประจำครับหลังข่าว4ทุ่มคืนวันพฤหัสบดีคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรท่านจะเข้ามาเป็นวิทยากรนะทุกคืนวันพฤหัสเลยนะครับคืนนี้ก็เหมือนกันนะคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรท่านมาแล้วแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook ของคุณหมอมะกอนด้วยนะครับคู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยทั้ง AM ทั้ง FM ฟังได้ทั่วประเทศนะครับฟังออนไลน์ได้ด้วย Facebook ก็จะผ่านทาง Facebook ของคุณหมอหรือของผมที่ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วด้วยนะครับไปพบคุณหมอมาก่อนเลยคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีพี่พลงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: อยู่บ้านเรียบร้อยนะคุณหมอนะ
3: เรียบร้อยคร
2: ับ เชิญครับ
3: ก็ส่งใจไปช่วยชาวน่านนะ
2: โอ้โห
3: ครับปีที่แล้วก็ท่วมฮะครับ ปีนี้มาอีกแล้วฮะ
2: โอ้ปีนี้หนักเลยที่อำเภอปัวหนักที่สุดหนักมากครับผม
3: โอ้โหผมดูข่าวแล้วตกใจเลยปัวก็เคยไปเนาะก็โอ้โหน้ำมาเลยนะครับ
2: เห็นเขาบอกว่าในชีวิตคนคนหนึ่งบางทียังไม่เคยเจออะไรขนาดนี้เลย
3: ครับดูแล้วมันแล้วคาดเดาไม่ได้เนาะ
2: ใช่
3: มันไม่รู้จะป้องกันยังไง
2: ฝน
3: ทางน้ำมันเดาไม่ถูก
2: มันจากใช่ใช่แล้วมันมหาศาลมันผิดปกติมหาศาลเลย
3: น่าเนี่ยเป็นเมืองน่าเมืองท่องขับรถเที่ยวโอ้วิว
2: สวยใช่
3: แล้วก็เขาจะแต่งเมืองทั้งเมืองเนาะเมืองเป็นแบบเป็นธีมออกสีแบบน้ำตาลตาเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ร้านค้าธนาคารอะไรพวกเนี้ยครับมันจะโอ้โหอะไรแล้วก็มีศิลปินไปอยู่เยอะ
2: ใช่ใช่
3: ศิลปินนักร้องนักกิจกรนะครับช่างเขียน
2: เป็นเมืองน่าอยู่เมืองน่าอยู่มากๆครับผม
3: ใช่ใช่ใช่ใช่โอ้โหแต่น้ำท่วมนี่
2: เสียหายเยอะ
3: ก็คงต้องแก้หาทางแก้ไขกันต่อไปนะครับ
2: ครับ
3: นะเอาใจช่วยนะฮะครับก่อนเข้ารายการที่บรมได้ยินสปอนของวิสาหกิจเพื่อสังคมมา
2: สปอร์ตใช่ไหม
3: ก็เลยของอภิภูเนี่ยได้รับเป็นวิสาหกิจเพื่อส
2: ัง
3: คม
2: ใช่ใช่ใช่อ
3: ันเนี้ยเดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่ามันหมายถึงอะไรคือวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราพูดกันลอยๆนะฮะนะครับ
2: อธิบายหน่อยอธิบายหน่อย
3: คือมันไม่ใช่ว่าพูดกันลอยๆว่าหน่วยงานเนี่ยทำเพื่อสังคมพอมันมีคำว่าสังคมมันดูดีใช่ป่ะแต่ไม่ใช่ว่า
2: ใครก็พูดได้
3: มันเป็นพรบส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะ
2: ผมมีพรบเลย
3: พรบใช่เพราะว่ามันจะต้องมีการจดทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรที่สั้นๆเนี่ยเป็นการใช้กลไกธุรกิจเพื่อสร้างรายได้นะฮะเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนนะใช้กำไรเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะ
2: ครับ
3: อย่างของไอ้ภูเบศเนี่ยนะครับก็เห็นโครงสร้างที่รูปแบบเองก็คือว่ากิจการที่เขาทำเนี่ยเขาจะรับซื้อผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมนะแล้วก็มาจำหน่ายนะครับมีการจ้างงานคนในพื้นที่เกษตรกรผู้ได้โอกาสต่างๆนะครับแล้วก็ผลิตสินค้าที่ราคายุติธรรมนะปลอดภัยคุณภาพสูงโดยที่กำไรเนี่ยนะครับ70%เนี่ยเอามาช่วยโรงพยาบาลครับ
2: โอ้
3: เอามาช่วยโรงพยาบาลที่เหลือ 30% เนี่ยก็ เอาไปต่อทุนเนี่ยเหมือนว่าเป็นทุนก็ไปต่อทุนก็มาทำต
2: ่อ
3: นะครับอันนี้ผมเรียนเลยว่าทุกสินค้าทุกขวดนะฮะทุกเม็ดยาทุกเม็ดมีส่วนช่วยคนไข้มีส่วนช่วยเกษตรกรทางอ้อมทั้งนั้นเลยครับเงินทองไม่ไปไหนฮะอยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละนะฮะแล้วก็จะตกไปถึงมือของทุกคนนะ
2: ครับ
3: คนไข้ก็ได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเนี่ยเรามีปัญหาด้านงบประมาณนะครับก็ได้เงินจากขายสมุนไพรนี่แหละเอามาช่วย
2: โอ้ครับครับ
3: อุปกรณ์การแพทย์ที่ผมเดี๋ยวบ่อยนะคือออกซิเจนคืออุปกรณ์การแพทย์นะเอามาช่วยทั้งพนักงานบางทีเราไม่มีคนใช้ระเบียบธรรมดาไม่ได้เงี้ยก็ต้องเอามาช่วย
2: ครับครับ
3: จริงๆก็จะบอกว่าทุกครั้งที่กินยาก็ได้บุญด้วยนะ
2: โอ้
3: ตรงนะครับผม
2: นี่เข้าใจกันนะเข้าใจกันนะครับ
3: เน
2: ี่ยเนี่ย
3: มันไม่ใช่ว่าพูดลอยๆนะมันเป็นระบบครับผมคร
2: ับโอ
3: ้ต้องยื่นบัญชีมีการมาตรวจสอบ
2: ครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะของเราอภัยภูเบศนะครับเป็นวิสาหกิจอะไรนะเพื่อ
3: วิสาหกิจเพื่อสังคม
2: เพื่อสังคมนะครับก็ดูแลภายในประเทศของเราแล้วก็คนไทยใช้ก็ได้ดูแลต่อๆกันด้วยนะครับ
3: ครับผมนะฮะอ่ะก็นำข่าวจากไทยรัฐมาฝากนะครับสำหรับข่าวสุขภาพก็เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็บอกว่าระวัง5โรคฮิตนะฮะที่มากับน้ำท่วมนะฮะให้รู้ทันอาการและป้องกันได้ถูกวิธีไปดูว่ามี5โรคฮิตอะไรบ้างนะครับจากไทยรัฐมารวบรวมขอฝากนะครับโรคที่1ครับนะฮะพูดนะฮะโรคที่1คือน้ำกัดเท้านะฮะหรือว่าฮ่องกงฟุตนั่นเองอันนี้เป็นโรคท็อปฮิตเลยเพราะว่าเชื้อราเนี่ยจะเจริญได้ดีในที่ชื้นแฉะนะครับและเมื่อเราต้องเดินลุยน้ำนะแช่น้ำเป็นเวลานานเนี่ยเท้าเปียกชื้นก็จะเกิดเชื้อราขึ้นได
2: ้
3: คืออาการเนี่ยนะครับอาการคันซอกนิ้วเท้านะฮะผิวหนังลอกเป็นขุยหรือเป็นผื่นหากปล่อยไว้นานก็จะลุกลามไปยังฝ่าเท้าแล้วก็เล็บได้นะครับว
2: ิ
3: ธีป้องกันก็คือให้หลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องลุยน้ำจะต้องสวมรองเท้าบูทนะฮะหลังจากลุยน้ำแล้วก็ต้องล้างเท้าให้สะอาดเช็ดให้แห้งสนิททันทีก็จะป้องกันฮ่องกงฟุตได้นะครับโรคที่สองครับก็คือโรคอุจจาระร่วงนั่นเองนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยก็จะมาจากน้ำนะฮะเพราะว่ามันระบายไม่ออกใช่ไหมก็จริงๆก็เชื้อก็มาจากอุจจาระนั่นแหละนะครับแล้วก็มาปนเปื้อนพอปนเปื้อนเสร็จปุ๊บมันก็เข้าไปในอาหารเข้าไปในน้ำนะครับก็จะเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการท้องเสียเกิดขึ้นนะครับอาการก็จะมีอุจจาระเหลวนะครับ3ครั้งต่อวันขึ้นไปนะฮะบางคนถ้าติดเชื้อแบคทีเรียมากเนี่ยก็จะถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับว
2: ิ
3: ธีการป้องกันก็คือน้ำสะอาดน้ำบรรจุขวดนะครับหากจำเป็นต้องใช้น้ำบริเวณที่ท่วมเนี่ยจะต้องต้มล้างมือสะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายนะฮะหลีกเลี่ยงการขับถ่ายลงในน้ำโดยตรงแล้วก็ถ้าท้องเสียเนี่ยให้ดื่มน้ำเกลือแร่เยอะๆนะครับถ้ามีไข้สูงถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับต้องไปโรงพยาบาลนะครับหรือถ่ายมากจนเพลียเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะช็อกได้นะอันตรายของท้องเสียจะเป็นเรื่องของการเสียน้ำและเกลือแร่มากจะทำให้ช็อกนะครับโรคที่3ครับคือโรคตาแดงฮะนะครับซึ่งเป็นโรคระบาดได้ง่ายสาเหตุเกิดจากติดเชื้อไวรัสนะครับก็มันจะติดเชื้อกันเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันจะชื้นนะฮะแล้วก็ไวรัสพวกนี้มันจะระบาดได้สิ่งของเครื่องใช้ใช่ไหมฮะบางทีอยู่ในสถานอพยพนะฮะก็มักจะใช้ร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดการตาแดงขึ้นได้อาการก็คือจะมีอาการเคืองตาน้ำตาไหลขี้ตามากนะครับอาการก็มักจะเป็นอยู่ประมาณ10วันวิธีป้องกันครับไม่ใช้มือที่สกปรกของขี้ตาหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือคลุกคลีกับผู้ป่วยโรคตาแดงนะครับแล้วก็งดน้ำในแหล่งน้ำที่สกปรกแล้วก็งดการใช้สิ่งของร่วมกันเช่นผ้าเช็ดตัวพวกนี้เป็นต้นนะครับโรคที่4โรคฉี่หนูโดยเชื้อโรคฉี่หนูเนี่ยนะฮะจะปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำขังและสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านบาดแผลรอยถลอกหรือว่าเยื่อบุต่างๆเช่นผ่านทาง ปากหรือจมูกโดยอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ10วันก็จะเริ่มมีการปวดศีรษะรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณหน้าผากหรือหลังตานะมีอาการปวดกล้ามเนื้อน่องและโคนขาอย่างหนักอันนี้จะลักษณะเฉพาะตัวของโรคนี้เลยนะฮะเลปโตสไปโรซิสจะมีอาการปวดน่องมีไข้สูงกับหนาวสั่นบางรายจะมีอาการตาแดงร่วมด้วยวิธีการป้องกันดื่มลุยน้ำขังจะปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์หากจำเป็นจะต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทนะฮะเมื่อขึ้นจากน้ำเราก็ต้องรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหากมีอาการน่าสงสัยห้ามซื้อยามาทานเองรีบไปพบแพทย์โดยด่วนครับแล้วก็โรคสุดท้ายก็คือโรคเครียดนะครับโดยมีปัจจัยด้านความสูญเสียทางทรัพย์สินและการใช้ชีวิตที่ยากลำบากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตโดยตรงนะฮะอาการก็อาจจะมีตกกังวลนอนไม่หลับทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้ปกติครับวิธีรับมือกับอาการเครียดมันสังเกตอารมณ์ตนเองและคนรอบข้างหากพบว่ามีความเครียดรุนแรงกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันควรปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่สมต่อไปนะครับ
2: โอเคครับผม
3: ดูแล้วก็ช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะถ้าใครมีโรคประจำตัวแนะนำว่าดูเรื่องยุกยาให้ดีนะฮะเพราะว่าบางทีน้ำเนาะมันเปียกยามันชื้นอะไรเงี้ยมันมีความสำคัญจำเป็นมากนะแล้วก็เวลาท่วมเนี่ยในสถานการณ์จริงโรงพยาบาลก็โดนด้วยแหละนะครับ
2: ใช่ใช่
3: ก็จะมีปัญหาเรื่องของการรักษาด้วยนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลที่อยู่รอบนอกเนี่ยนะครับเท่าที่ผมข่าวเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ารับบริการได้นะทางสปสช.หรือว่าหน่วยงานประกันสังคมอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะตามจ่ายให้นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะถ้ายาหมดยังไงไปรับสถานพยาบาลที่อยู่รอบๆ อำเภอที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับนะก็หวังว่าจะผ่านไปได้โดยเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดน่านนะครับก็เห็นจังหวัดอื่นก็เริ่มมีเหมือนกันนะพี่ลงแต่อาจจะยังไม่แรงเนาะ
2: ใช่ใช่ใช่
3: ทางภาคเหนือเนี่ย
2: ใช่แถวนั้นเดี๋ยวเขาต้องตามมาที่สุโขทัยว่าจะแค่ไหนครับผม
3: ติดตามสถานการณ์ด้วยวันนั้นเมื่อวานนั่งเมื่อเช้าดูข่าวนะเห็นคุณเจ้าสนานที่นะครับแต่ว่าระหว่างลงพื้นที่ก็มีเตือนมาบอกให้ระวังน้ำท่วมปรากฏก็ท่วมอยู่เนี่ยตัวเตือนช้าไปหน่อยเตือนช้าไปหน่อยนะครับแต่ก็ระบบก็โอเคดีนะครับ
2: ครับ
3: เรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่คนสนใจกันมากเลยนะของกรณีของคุณเรนนอลนะครับที่เสียชีวิตเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้นี่มีการชันสูตรนะครับก็เหมือนกับข้อมูลเนี่ยทางครอบครัวหรือว่าทางเพื่อนๆเนี่ยออกมาบอกว่าเส้นเลือดตีบตับนี่นะฮะก็เข้าได้กับอาการจากข่าวนะจากข่าวก็ได้จากอาการเพราะว่าการเสียชีวิตเฉียบพลันนะครับคือทางที่ภรรยาออกมาให้ข้อมูลว่าเห็นนั่งอยู่ตอนประมาณสักเที่ยงคืนนะฮะตอนคืนแล้วก็ปุ๊บลงมาเลยนะฮะหลังจากนั้นมาเจออีกทีตอนเช้าเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วตัวแข็งแล้วแสดงว่าเสียชีวิตมาเกิน6ชั่วโมงแน่ๆซึ่งอาการที่เป็นเฉียบพลันนะครับโรคที่เราจะต้องสนใจมากที่สุดเลยก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดนี่แหละนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะหรือว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันขาดเลือดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคำว่าตีบ1เส้น2เส้น3เส้นมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเนี้ยจะมาไขข้อข้องใจตรงนี้กันนะครับนะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายนะครับหัวใจเราเนี่ยทำงานตลอดเวลานะครับถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นทำงานไม่ได้เนี่ยแน่นอนฮะมันสูบฉีดเลือดไม่ได้เนาะหัวใจเราทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยถ้าหัวใจไม่ทำงานเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แน่ๆนะครับทีนี้เส้นเลือดหัวใจเราเนี่ยนะครับจะมีสองแขนงนะก็คือแขนงด้านซ้ายแขนงด้านขวานะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยจะมี2เส้นด้านขวาเนี่ยมี1เส้นนะครับ
2: ครับ
3: ด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลือดที่เลี้ยงทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าแล้วก็กินพื้นที่กว้างอันนี้จะมี2เส้นนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยนะฮะจะเป็นปลาเลี้ยงที่ด้านหลังนะฮะลงมาทางด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับปกติทั้ง3เส้นเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนนะครับไปให้หัวใจนะให้เราให้สามารถที่จะทำงานได้แล้วก็มันมีความสำคัญมากเพราะว่าหัวใจมันต้องเต้นตลอดเวลาอวัยวะอื่นเนี่ยมันขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยมันยังพอจะอยู่ได้ใช่ไหมแต่หัวใจเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีนะครับนะทีนี้สาเหตุนะครับที่เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็มีได้หลากหลายนะปัจจัยแรกก็คือเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับเช่นมีประวัติในครอบครัวนะครับเป็นพันธุกรรมอย่างเงี้ยนะครับที่อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีการอุดตันได้ง่ายแต่ว่าปัจจัยอีกแบบนึงก็คือเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้นะครับอันนี้ก็ที่เราก็มักจะเน้นย้ำกันถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูบบุหรี่นะขาดของกำลังกายความเครียดนะครับยาบางอย่างเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและเบาหวานเนี่ยจะเป็นตัวหลักสำคัญเลยโดยเฉพาะไขมันในเลือดสูงเนี่ยจะมีความสำคัญค่อนข้างจะเทียบเคียงกับความดันโลหิตสูงเลยนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นกรณีของเส้นเลือดหัวใจนะทางหัวใจเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับตัวไขมันในเลือดคือ LDL เนี่ยมากกว่าความดันด้วยซ้ำไปในบางกรณีนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นยาเสพติดเนี่ยบุหรี่ครับบุหรี่แสบกว่าเหล้านะฮะสำหรับเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับจริงๆจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดหลอดเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับนะฮะก็ปกติเนี่ยนะครับไอตัวลิ่มเลือดนะครับที่อยู่ในหัวใจเนี่ยเขาก็จะค่อยสะสมมากขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงเยอะนะครับมีทั้งความดันเบาหวานไขมันสูบบุหรี่นะครับมันก็จะเกิดการสะสมนะฮะตะกอนที่เป็นคราบกันเนี่ยไปอุดสะสมขึ้นในหลอดเลือดหัวใจทั้ง3ส่วนเนี่ยนะค่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับจริงๆเนี่ยหัวใจเนี่ยเขาก็จะได้รับผลจากการอุดตันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าร่างกายเขาก็จะปรับตัวคือหมายถึงว่าถ้ามันตีบไม่เยอะเนี่ยนะครับหัวใจเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำงานได้ในสภาวะปกตินะครับแต่พอถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยครับเช่นตีบ 80% 90% มาแล้วเนี่ยนะครับในภาวะปกติเนี่ยคนไข้เนี่ยอาจจะพออยู่ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าออกแรงนะครับออกแรงเช่นเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งนะครับออกแรงยกของอย่างรวดเร็วเนี่ยร่างกายจะปรับตัวไม่ได้ครับเพราะเวลาที่เราออกแรงเนี่ยหัวใจจะเต้นเฉียบพลันเลยมันที่เรามักจะเจอข่าวว่าเล่นฟุตบอลแล้วปุ๊บไปเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากสาเหตุเนี่ยคือพอออกแรงปุ๊บนะฮะหัวใจของเดิมเนี่ยมันปิ่มพออยู่ได้เนี่ยพอไปใช้แรงมากซึ่งมันต้องสูบติดเลือดมากขึ้นหัวใจทำงานหนักมากขึ้นเนี่ยมันก็ปรับตัวไม่ได้พอปรับตัวปุ๊บหัวใจเส้นเลือดก็จะตีบแหละพอเส้นเลือดตีบก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายก็ทำให้เกิดภาวะช็อกขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอในกรณีนี้เพราะนั้นลักษณะอาการก็จะเป็นเวลาออกแรงนะครับอีกลักษณะอาการหนึ่งคือก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกนะฮะโดยรูปแบบของการเจ็บหน้าอกของเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็จะเป็นเจ็บแน่นๆ นะครับเหมือนมีอะไรมารัดนะครับเหมือนมีคนมาเหยียบบางทีจะมีปวดร้าวลงแขนซ้ายขึ้นไปกรามด้านซ้ายอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีอาการที่ไม่ชัดแบบนี้ก็ได้เช่นบางคนอาจจะมาด้วยอาการแบบจุกๆแน่นๆเหมือนโรคกระเพาะนะฮะก็มีนะครับบางคนอาจจะมาด้วยอาการแบบปวดท้องก็มีหรือกระสับกระส่ายหายใจไม่อิ่มแบบนี้ฮะอาจจะได้แบบว่าเจ็บหน้าอกโดยตรงนะครับก็จะเป็นกลุ่มอาการ atypical chest pain ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นนะครับในแง่ของการวินิจฉัยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในบางกรณีเนี่ยไม่มีอาการเลยก็มีนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะคือหมายถึงว่า ผู้ป่วยเนี่ยเขาปรับตัวได้นะครับต่อให้เลือดหัวใจเนี่ยจะตีบ 70-80% แล้วเนี่ยร่างกายจะปรับตัวได้บางเขาก็จะสร้างไอ้เส้นทางเลือดเนี่ยทางใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะปรับได้ผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรเลยไม่เคยมีเจ็บหน้าอกอะไรมาก่อนเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยๆนิดๆอย่างเงี้ยแล้วพักขึ้นแบบเนี้ยครับซึ่งบางทีมันก็จะวินิจฉัยยากกันนะครับทีนี้มันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับคือไม่มีอาการเตือนเลยไม่มีเจ็บหน้าอกอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ดีๆเนี่ยกรณีเนี้ยมักจะเกิดจากลิ่มเลือดครับลิ่มเลือดจากไอตัวเส้นเลือดที่เขามีคราบไขมันอยู่แล้วเนี่ยมันแตกนะครับเขาเรียกพลาคลับเจอร์นะฮะพอลิ่มเลือดแตกปุ๊บไอตัวตะกอนที่เป็นหลอดจากเลือดเนี่ยฮะก็จะวิ่งไปอุดวิ่งไปตามสายเส้นเลือดเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะไปเจอไอส่วนที่มันเป็นช่องที่มันแคบเกินกว่าที่เขาจะไหลไปได้ก็เกิดการอุดตันอย่างเฉียบพลันเลยครับนี่เขาเรียกเอ็มบริซึมนะครับพาร์ทรับเจอร์แล้วริมเลือดวิ่งอุดตันก็จะทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้มีอาการเจ็บหน้าอกอะไรเตือนเป็นสัญญาณเตือนมาก่อนเลยซึ่งกรณีแบบนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็เป็นปุ๊บปั๊บเลยแล้วหลายกรณีก็จะเจอแบบนี้นะฮะว่าอยู่ดีๆก็เสียชีวิตไปครับนี่1เส้น2เส้น3เส้นมันคืออะไรมันก็คือตรงไปตรงมานะครับอย่างที่เรียนคือเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมี3เส้นเนาะทางซ้ายมี2กินพื้นที่เยอะกว่านะครับทางขวามี1นะครับกินพื้นที่น้อยกว่าปกติเนี่ยความรุนแรงเนี่ยทางแถบซ้ายเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าทางด้านขวาโดยเฉพาะถ้าโดนไอ้ตรงโคนนะคือปกติโคนด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นตัวโคนมาแล้วจะแตกออกมาเป็น2เส้นนะครับวิ่งทิ่มลงไปถ้าเจอตรงโคนเนี่ยคือหมายถึงว่าอุดตันซ้ายปุ๊บโดนเลยหมายว่าอุดตันแล้ว2แล้วครับเนี่ยก็จะทำให้เกิดอักเสบรุนแรงมากกว่านะครับทีนี้มันไม่ได้บอกว่า1เส้น2เส้น3เส้นเนี่ยอาจจะรุนแรงแต่โอเคแน่นอนนะถ้า3เส้นเลยเนี่ยแสดงว่าโดนทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยอาจจะรุนแรงที่สุดนะครับ1เส้น2เส้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่า2เส้นจะแรงกว่า1เส้นนะเช่นกรณีที่โดน1เส้นก็จริงแต่เป็น1เส้นที่เป็นเส้นใหญ่ทางด้านซ้ายนะครับมันจะกินพื้นที่มากกว่านะตรงเนี้ยก็จะทำให้อันนี้อาจจะมากกรณีที่เป็น2เส้นแต่เป็นโดนทางด้านขวากับด้านซ้ายที่เป็นบ้านเล็กเนี่ยอาจจะรุนแรงน้อยกว่าโดนเส้นเดียวเส้นก็ได้นะครับเพราะนั้น1เส้น2เส้นอาจจะไม่ได้บอกว่าอะไรแรงกว่ากันแต่ถ้า3เส้นเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่ามันขาดเลือดไปทั้งหมดเลยนะครับก็จะทำให้เกิดอาการรุนแรงเกิดขึ้นวิธีการรักษาทำยังไงครับคือถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกแนะนำว่ารีบไปโรงพยาบาลนะครับก็ถ้าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบจริงเนี่ยมันก็จะแสดงโดยการทำขึ้นหรือหัวใจเจาะเลือดนะครับหรือการฉีดสีนะครับการรักษาในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ยาในการสลายริ่มเลือดนะครับแล้วก็ใช้การลากริ่มเลือดฮะการส่วนหัวใจนะครับเพื่อเอาไอ้ตรงที่มันอุดตันเนี่ยออกไปก่อนเพื่อเปิดเส้นเลือดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมาฉีดสีหาดูอีกทีนึงว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมอาจจะต้องใส่บอลลูนหรือทำบายพาสนะครับเนี่ยอันเนี้ยส่วนการกันก็จะมีความสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดการควบคุมปัจจัยเสี่ยงความดันเบาหวานไขมันงดบุหรี่นะครับพวกนี้ก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบลดลงนะก็มาฝากกันครับสำหรับเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบสืบเนื่องจากกรณีของคุณเรย์แมคโดนัลด์ซึ่งต้องขอแสดงเสียใจต่อครอบครัวแล้วก็แฟนๆคุณเรย์ด้วยนะครับ
2: โอเคครับเรียบร้อยครับครับให้คุณหมอพักเลยนะครับคุณหมอให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะถ้าเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับสมองเนี่ยไม่ตายก็พิการนะไม่ตายก็พิการครับต้องระวังกันด้วยนะ เดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดเหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วใครมีข้อสงสัยนะในประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆแต่ว่าเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับชั่วโมงคุณหมอมาก่อนเราเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะสอบถามได้เต็มที่เลยนะฮะโรคภัยไข้เจ็บการดูแลตัวเองต่างๆหลังเบรกครับเบอร์เดิม022900473นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งจดใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องมือถือไว้เลยนะครับ022900473เบอร์นี้จะใช้คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับ022900473หลังสปอร์ตโทรมาได้เลยครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะฮะของคนไทยดูแลคนไทยใช้ดีช่วยบอกต่อของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับเปิดสายครับโทรมาได้เลย02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรครับติดแล้วจากไหนครับ
3: สวัสดีครับ
2: เชิญปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับ
3: ครับผม
2: ครับเชิญครับ
3: ผมอยากทราบว่าตีบ่อยๆนี่ต้องจะเป็นเกี่ยวกับรถไฟใช่ไหมคร
2: ับได้ยินชัดไหม
3: เล่น
2: คุณหมอได้ยิน
3: คุณเคยฉี่บ่อยเหลือเกิน
2: พูดใกล้ๆพูดใกล้ๆไมโครโฟนโทรศัพท์นิดนึงนะมันเหมือนไกลอย่างฉี่กลางคืนบ่อยๆมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือเปล่าใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ก็คือจะถามว่าเป็นอะไรเงี้ยแหละฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ว่าฉี่กลางคืนบ่อยๆเป็นอะไรจากเหตุอะไรครับ
4: ก็เดี๋ยวถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าไปตรวจอะไรมาบ้างอย่างครับ
2: คุณหมอฟังรู้เรื่องไหม
4: เสียงไม่ดีเลย
2: เดี๋ยวนะเสียงที่คุณพูดไม่ค่อยชัดเลยครับคุณพูดใกล้ไมโครโฟนไหมเนี่ยใช้สมอลทอล์คหรือว่าเพื่อโทรศัพท์ธรรมดาอ๋อเหรอทำไมเสียงมันไม่ค่อยชัดเลยเนาะฮะว่าไงนะสัญญาณมันอ่อนป่ะสัญญาณมันอ่อนนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปคุณได้ไปหาหมอบ้างหรือยังครับไปหรือยังครับ
3: ไปแล้ว
2: แล้วหมอบอกว่าสันนิษฐานว่าเป็นโรคอะไรครับ
3: คุณหมอก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่ใช่ไวแล้วก็ไม่มีอะไร
2: หมอไม่ได้สันนิษฐานว่าเป็นอะไร
3: คร
2: ับ แต่ว่าคุณบอกว่าคุณฉี่บ่อยกลางคืนอย่างเดียวหรือว่าบ่อยทั้งวันบ่อยกลางคืนอย่างเดียวบ่อยบ่อยนี่ประมาณกี่ครั้งแล้วลักษณะฉี่เป็นแบบไหนอะไรนะ
3: ฉ
2: ี่ใสแล้วฉี่พุ่งฉี่สุดดีไหมเป็นลำปกติหรือว่าลักษณะฉี่น้อยลงฉี่พุ่งน้อยลงเป็นลำปกติอายุเท่าไหร่ครับ
3: อ
2: ายุ74ฉี่เป็นลำปกติพุ่งปกติไม่ค้างนะเยอะปกตินะแล้วคืนนึงกี่ครั้งครับ
3: หลายคร
2: ั้
3: ง
2: หลายครั้งอะกี่ครั้งประมาณกี่ครั้งครับ
3: สิบกว
2: ่
3: าคร
2: ั้
3: งคร
2: ับ สิบกว่าคร
3: ั้
2: งนะครับโอ้โหแล้วเยอะทุกครั้งเลยเหร
3: อ
2: เยอะปกติที่เคยฉี่สมัยเป็นวัยรุ่นหรือเปล่า ช่นะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะถามอะไรเพิ่มไหมครับ
4: คือฟังคือฟังดูประวัติที่พี่บรมเชนตักเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะฮะคือตอนนี้ถ้าฟังดูเราจับประเด็นได้อย่างนี้เนาะหนึ่งเป็นอาการฉี่มากตอนกลางคืน

0: ใช่คือวิธีคิดของหมอจะคิดอย่างนี้คือถ้าฉี่มากทั้งวันเนี่ยมันจะต้องดูว่าเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นเป็นเบาหวานไหมนะครับมีผลจากยาไหมพวกนี้แต่ถ้าฉี่มากกลางคืนเนี่ยนะครับอันนี้จะต้องดูเช่นเรื่องของอาหารก็เกี่ยวน้ำชากาแฟเนาะเรื่องหรือแม้กระทั่งเรื่องโรคหัวใจนะครับอันนี้ต้องฉี่มากตอนกลางคืนแต่ถ้าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือฉี่ไม่พุ่งไม่ดีซึ่งคุณลุงก็บอกพุ่งดีเนาะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเคสนี้ต้องไปตรวจให้ละเอียดครับอย่างน้อยต้องมีคำตอบให้ก่อนเพราะถ้าบอกคืนหนึ่งฉี่10ครั้งอันนี้มันไม่ปกติ
1: ไม่ต้องหลับต้องนอนแล้ว
0: ถูกต้อง
1: ต้องไปตรวจใหม่ให้ละเอียดเลย
0: ไปตรวจใหม่
1: เคลียร์ใหม่นะหาเหตุให้ได้หาเหตุให้ได้นะครับโอเคครับโชคดีครับโอ้อย่างนี้ไม่ต้องนอนเลยคุณหมอ
0: ผมว่ามันไม่ขนาดนั้นอาจจะประเมินผิดไปหน่อย
1: บอกเป็นสิบครั้ง
0: มันจะอยู่ยังไงอ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกมั้งไม่รู้นะ
1: เอาแต่ข้อมูลนะคือข้อมูลจากคนไข้เองเนี่ยเราก็ว่ากันไปโอเคครับสายนี้ครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: จานทั้งสองคือว่าผมเนี่ยเป็นโรคหลายอย่างทั้ง6โรค7โรคทั้งเบาหวานความดันหลอดเลือดสมองแตกกระดูกทับเส้นกรดไหลย้อนไซนัสอักเสบทีนี้ผมมันนั่งนานๆแล้วมันปวดก้นครับเหมือนเลือดไม่ไหลเวียนนะครับ
0: ปวดก้นเหรอปวดก้นหรือปวดหลัง
2: ปวดก้นด้วยครับปวดก้นปวดข้างซ้ายข้างซ้ายอ่อนแรงนะครับ
0: ก้นคือตรงทวารหนักเหรอ
1: ตรงแก้มก้นเหรอ
2: แก้มก้น
1: ตรงแก้มก้นครับตรงแก้มก้นด้านซ้าย
2: ด้านซ้าย
0: แก้มก้นปวดอยู่ที่เดียว
2: ครับ
0: ปวดเป็นจุดเดียวไม่ได้มีปวดร้าวลงขาอะไร
2: ก็ชาครับ
0: ชาตรงไหนฮะ
2: ชาเท้าเพราะผมเป็นเบาหวานด้วย
0: ชาแค่เท้าแต่มันไม่ได้ปวดแต่มันไม่ได้ปวดจาก
1: ก้น
0: ตรงแก้มก้นเล้าลงไปขาไม่ใช่แบบนั้นใช่ไ
2: หมใช่ครับ
0: ถ้าไม่ใช่ก็น่าถ้าไม่ใช่ก็เป็นการอักเสบเฉพาะที่เท่านั้นเอง
2: นะอ๋อครับ
0: ถ้าเป็นข้างที่อ่อนแรงด้วยอันนี้ก็เจอบ่อยเพราะว่าปกติข้างอ่อนแรงเนี่ยเขาจะกล้ามหนังกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะป่อนะเพราะว่าเป็นข้างที่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะปกติกล้ามเนื้อมันจะป่อไปนิดหน่อยแล้วบางทีพอเราลงน้ำหนักไม่ถูกเนาะไปลงน้ำหนักฝั่งนี้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการอักเสบได้ง่ายฮะก็จะปวดบาดเจ็บได้ง่ายอ่ะนะฮะผมคิดว่ายังไม่มีอะไรแรงหรอกครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการนั่งในตำแหน่งนั้นน่ะไปขยับไปนั่งตำแหน่งอื่นแทนใช่ครับ
2: ลานอนก็ต้องนอนตะแคงครับ
0: ใช่ใช่แล้วก็ใช้ยาแก้ปวดไหมฮะลองปรึกษาคุณหมอใช้ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อหรือถ้าเป็นเรื้อรังก็อาจจะใช้ยา
2: หมอให้มาพารามาครับพาราแก้ปวด
0: พาราก็เป็นยาที่ดีแต่ว่ามันถ้ามันกินแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ลองปรึกษาแก้ใหม่ได้ครับอาจจะใช้ยาอีกกลุ่มนึงที่มันแรงกว่าเดิมครับผม
2: ครับ
1: นั่งบ่อยๆมีโอกาสเป็นได้ไหมคุณหมอ
2: ผมนั่งนานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ต้องขยับบ่อยๆยืดเหยียดยืนบ้างนะจะช่วยได้
2: คร
1: ับ ขยันทำขยันเปลี่ยนท่าบ่อยๆบริหารด้วยนอนบริหารนั่งบริหารได้ก็ดีครับ
2: ครับ
1: โอเคครับประมาณนี้นะใช่ไหมคุณหมอ
2: ไม่ไรเวียนครับ
0: ประมาณนี้ครับประมาณนี
1: ้ฮะแนะนำได้ประมาณนี้ครับ
2: ครับ
1: เข้าใจแล้วนะ
2: คร
1: ับ
2: เข้าใจ
1: โอเคเคลียร์ครับสวัสดีครับ
0: ครับครับ
1: อ้าวต่อครับท่านที่รออยู่คุณหมอก็จะพยายามค่อยๆเคลียร์ให้ทีละประเด็นนะก็จะดูว่ามันจะมีมันจะสื่อไปถึงอาการที่มันรุนแรงหรือว่าโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีคุณหมอก็จะพยายามแนะนำในเบื้องต้นไปนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องมันเสี่ยงอะไรที่จะเป็นโรคร้ายแรงคุณหมอก็จะให้ไปตรวจเพิ่มเติมนะครับเชิญครับถามได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับเชิญฮะ
3: คุณหมอยายเป็นไอ้เนี่ยเลือดเช้าที่มันเป็นมันเป็นเที่ยวลาแต่ไม่แน่ใจไม่ใช่หรือเปล่าทีนี้แบบว่ามันกวงเข้าไปถึงตรงคนเล็กแล้วทีนี้ตรงที่มันตัดไปเนี่ยมันก็ไม่ยาวออกมาค่ะหมอมันเป็นอะไรมันหมายถึงว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะ
0: มันลักษณะเป็นไงฮะมันแดงไหมแดง
3: ไม่แดงค่ะมัน

0: มันเหมือนก็เป็นเชื้อราแต่ไม่มันเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นไปถึงโคนเล็บแล้วมันแล้วตัดเล็บมันก็ไม่ยาวออกมาเลยค่ะ
1: เล็บไม่ยามแล้วเล็บไม่โตแล้วไม่ยืดแล้วไม่งอกแล้ว
0: ใช่
1: ลักษณะตัวเล็บมันเป็นยังไงเป็นคลื่นเป็นขุยเป็นอะไรไหม
0: ไม่เป็นค่ะเป็นมันอยู่ใต้เล็บเนี่ยมันจะเป็นพวงๆเข้ามาถึงโคนเล็บเลยค่ะแล้วตัดเล็บก็ไม่ยาวออกไปอีกอ่ะมันหมายถึงว่าเป็นบอกว่ามันลูกอะไรต่อไป
2: คือมันฟังแล้วมันไม่เห็นภาพนะแต่ว่าผมเดานะถ้าผมเดานะเป็นได้สองอันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเล็บหกฮะถ้าฟังดูนะ
0: มันเหมือนเป็นเวลา
2: บนตึงใช่คุณป้าฟังผมสักนิดหนึ่งฮะฟัง
1: ไปแป๊บหนึ่งโอเคครับ
2: เพราะว่ามันเป็นการฟังข้อมูลทางเสียงฮะมันไม่เห็นภาพเพราะนั้นคำตอบชี้ชัดจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้คุณป้าไปตรวจกับคุณหมอประจำตัวคุณป้านั่นแหละเพราะมันต้องมองต้องฟังต้องขับแต่ถ้าผมฟังดูนะวินิจฉัยนะผมคิดถึงสองอันคุณป้าอย่าเพิ่งสวนผมนะค
0: ุณป้า
2: เห็นใจผมนิดนึงนะอย่าเพิ่งสวนผมผมคิดว่าอันแรกเนี่ยอาจจะเป็นเล็บขบก็ได้เล็บขบมันมีหลายแบบนะมีหลายความรุนแรงเลยด้วยนะครับเพราะคุณป้ายืนยันว่ามันไม่มีขุยไงมันไม่มีคลื่นตัวเล็บไม่มีคลื่นแล้วมันกินเข้าไปที่ไอ้เนื้อที่มันอยู่ข้างๆอันนี้อาจจะเป็นเล็บขบก็ได้เล็บขบอาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบรุนแรงอ่ะอีกอันนึงคือผมก็เห็นด้วยครับก็ต้องเป็นพิสูจน์ว่ามันใช่เชื้อรากินเล็บไหมเพราะคุณป้าบอกอาจจะอันเนี้ยก็ฟังไงแต่ถ้าหมอเขามองจริงๆอ่ะเขาก็มองแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วอย่างเงี้ยเชื้อราเพราะนั้นวันนี้ไม่มีคำตอบหรอกครับคืนนี้คุณป้าต้องไปให้คุณหมอใกล้ตัวมาดูฮะครับ
0: ในโรงพยาบาลแล้วแล้วอาจารย์ก็ทราบประวัติมากกว่ารายละเอียดหมดแล้วแต่เวลาอาจารย์เข้าไปพบหมอก็ไม่มีแผนกโดยตรงให้แจ้งแบบหมอทั่วๆไปไงเขาก็เลยไม่ถามถึงไม่พูดถึงอะไร
2: แล้วคุณป้าได้ถามเขาไหมล่ะว่าเล็บเนี่ยป้าเป็นอะไรได้ถามหมอเขาไหม
0: ไม่ได้ถามเพราะว่าป้ามีตรงอุ้งมือแล้วมันเป็นอันหนึ่งไงตาเลย
2: ถามดิ
0: ตอนที่ประวัติป้าก็บอกไปแล้วไง
2: คุณป้าจะเอาหมดบางทีมันไม่ได้หรอกเพราะเราไปด้วยอีกเรื่องหนึ่งใช่ป่ะงั้นรอบนี้คุณป้าไปเรื่องนี้อย่างเดียวเลยเรื่องอื่นไม่ต้องพูดเลยนะเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยมันจะได้จบเป็นเรื่องๆโอเคเป้าไปหาหมอใหม่ฮะครับไม่มีคำตอบ
1: ลองไปเคลียร์อีกรอบหนึ่งเนาะจะได้ความชัดเจนจากคุณหมอมากขึ้น
2: เอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยไปต่างหากเลยมันจะได้โฟกัสไปเลยนะ
0: แล้วอย่างนี้จะไปพอดีป้าจะไปโรงพยาบาลสักแค่ตอนนี้อยู่ปกติป้าจะใช้โรงพยาบาลวังเย็นอยู่ทีนี้พอดีป้าขอหมอไปเรื่องหูคอจมูกอะไรเนี่ยจะไปสักแค่
1: ไปถามที
2: ่ป้าตรงนี้ปัดทองอ่ะป้าอยู่วังน้ำเย็นป้าเข้าวังน้ำเย็นก่อนสำหรับไอ้เรื่องที่เท้าเนี่ยนะ
0: ค่ะ
2: ไอ้ที่เขาส่งไปสักแก้วเขาส่งไปเรื่องอื่นคือไม่ต้องไปแนมเวลาไปโรงพยาบาลอย่าแนมหลายโรคดิพอแนมหลายโรคมันก็เป็นอย่างเงี้ยป้าบอกว่าบอกแล้วมันไม่มีใครมาสนใจป้าขนาดนั้นหรอกผมจะบอกให้นะคนไข้มันเยอะเราเอาทีละเรื่องถ้าคุณป้าตอนนี้คุณป้ามีปัญหาเรื่องนิ้วเท้าเนี่ยคุณป้าไปเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะเลยเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่เอาเลยเข้าวังน้ำเย็นก่อนครับเชื่อผม
0: ระบบมัน
2: เป
1: ็นเนาะเนาะลองดูลองตามที่คุณหมอแนะนำไปก่อนเน
2: า
1: ะ
2: เอาตามนี้เลย
1: โอเคครับโอเคครับเคลียร์นะจ้าจ้าจ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: จ้าจ้าบางทีมันก็ไม่เห็นคุณหมอก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ก็แนะนำวิธีการที่จะทำให้มันเกิดความชัดเจนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: มีอาการนอนไม่หลับผมนอนสองยามหกโมงเช้ายังไม่หลับเลย
1: คิดถึงใครอยู่ป่ะ
3: หลับแต่ลูกก็ตาทำไมไม่หลับลูกทำไม
1: ปัญหาใหญ่
3: กลางวันกลางวันมันก็เยอะเหมือนกัน87อ่ะ
1: อ่ะอายุ87กลางวันก็ไม่ง่วง
3: กลางวันส่วนล่านอนตอน4โมงเช้าหน่อยเลยชั่วโมงว่าม
1: ันมาเงียบตอน10โมงเช้าสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไม่ได้นอนอีกเลย
3: ไปนอนเลย
1: กลับไปนอนเที่ยงคืนอีกก็ไม่หลับอีก
3: มันก็ไม่ง่วง
1: อ๋อ
3: มันเพลียมันเพลียมันอ่อนเพลียตอนเช้า
1: เพลียเพลียใช่ใช่เพลียแล้วหลับไปได้ชั่วโมงหนึ่ง
3: เ
1: พราะกลางคืนก็เข้าไปนอนนอนก็สมองวิ่งคิดนู่นคิดนี่ไหลไปเรื่อย
3: ไม่คิดอะไรสวดมนต์แล้วก็นอน
1: สวดมนต์แล้วก็นอนแล้วสมองไหลไหมสมองไหลไหม
3: นอนฟังเพลง
1: อ๋อนอนฟังเพลงแล้วก็ไม่หลับ
3: พักเท่จะมีพักเท่จะนอนฟัง
1: เป็นอย่างนี้ทุกคืนเลยใช่ไหมครับ
3: ทุกคืน
1: อ่ะโอเคครับอยากให้คุณหมอแนะนำนะ
3: คุ
1: ณหมอครับ
2: ข้อแรกคือผมอยากให้คุณลุงทำใจให้สบายก่อน
3: ครับ
2: คิดว่าเราได้เวลาชีวิตเพิ่มขึ้นกันแล้วกัน
3: คร
2: ับดีไหมเรานอนไม่หลับก็แสดงว่าเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้มากขึ้นนะครับน
3: ี่
2: ค
3: ือ
2: เราได้ชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับ
3: ตอนลุง
2: ใช่คุณลุง
1: เดี๋ยวโอเคคุณลุงเคยเป็นนักดนตรีกลางคืนเลยไม่ค่อยได้หลับก็เลยติดเป็นนิสัย
3: มันเคยแล้ว
1: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอฟัง
3: ได้ครับ
1: คุณลุงฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะคุณลุงนะฟังคุณหมูคุณลุงฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะ
3: ครับ
2: คือปัญหาของคุณลุงอ่ะมันต้องค่อยๆแก้มันจะแบบปุ๊บปั๊บไม่ได้หรอกแล้วจะไปกินยานอนหลับเลขกว่าเดิมแบบเนี้ยเพราะนั้นผมก็เลยแนะนำว่าเราต้องค่อยๆปรับตัวเอาครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารสำหรับคนนอนไม่หลับทุกคนนะฟังไว้นะครับการนอนไม่หลับเราแก้ได้ครับผมยืนยันแก้ได้แน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งหลักให้ดีเราอย่าทำให้การนอนไม่หลับเป็นปัญหาของเราเราต้องมองเป็นแง่บวกครับคือก็มีเวลาชีวิตเพิ่มขึ้นไงกลางคืนนอนไม่หลับคนอื่นเขาหลับหมดแล้วเราตื่นเราอยู่บนโลกใบนี้ฮะกลางคืนมันเงียบมันสงบคุณก็หาอะไรมาทำสิครับอย่ากังวลกวายอย่าวุ่นงานอย่าไปหงุดหงิดใช่ไหมฮะอย่าไปกวนใครไม่ต้องไปกวนใครเราอยู่ของเราฮะเราก็เอาอะไรมาทำนู่นทำนี่อ่านหนังสือจัดบ้านกวาดบ้านก็ได้ครับไปขัดห้องน้ำก็ได้นะแต่อย่าไปกวนใครนะครับมีความสุขไว้ก่อนนะแล้วใช้เทคนิคอย่างนี้คือเราต้องค่อยๆดัดสมองคุณลุงครับคุณลุงนอนตีสามสมมติตีสามมันหลับไปยี่สิบเลยเอาหกโมงตื่นเลยนะนอนแค่สามชั่วโมงพอกลางวันอย่างงีบอันนี้ผมขอร้องนะคนที่บอกว่ากลางวันไม่นอนกลางคืนไม่นอนไม่จริงครับผมไม่เชื่อครับเพราะการนอนเป็นสิ่งเหมือนเราขับถ่ายเหมือนเรากินอ่ะมันต้องนอนคนไม่นอนมันตายมันอยู่ไม่ได้หรอกส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าวงจรการนอนมันเปลี่ยนก็คือเราไปงีบกลางวันนะครับมันไปงีบบางคนก็ตื่นสายบางคนสมมตินอนตีห้าใช่ป่ะเราก็ตื่นแปดโมงตื่นเก้าโมงอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วนะมันก็นอนไปสี่ชั่วโมงใช่ไหมบ่ายบางทีงีบอีกนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วกลางคืนก็ไม่หลับอีกแล้วเพราะนั้นถ้าคุณลุงอยากนอนกลางคืนนะคุณลุงต้องค่อยๆดัดสมองครับคือเทคนิคเนี้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขาก็แนะนำนะก็คือกลางวันฝืนไว้ต่อให้คืนนี้เรานอนชั่วโมงเดียวกลางวันฝืนไว้ไม่ต้องหลับเลยไม่ต้องงีบเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้คืนถัดไปอ่ะมันหลับเร็วขึ้นแต่ว่ามันต้องค่อยๆทำนะครับกว่าสมองจะเข้าที่เนี่ยตามทฤษฎีก็3อาทิตย์ขึ้นไปอ่ะนะจริงๆอาจบางคนอาจจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นแต่ไอ้ทฤษฎี21วันเนี่ยก็เอามาปรับใช้คร่าวๆนะฮะต้องทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสมองมันจะเข้าที่เองคุณลุงครับสุดท้ายก็คือต้องดูเรื่องความเครียดที่ตกกังวลต้องค่อยๆแก้ปัญหาตรงนี
3: ้ครับ
2: ปัญหาคุณลุงถามง่ายแต่เวลาตอบมันตอบยากตอบยากแล้วมันจะไปแก้ที่ยาอย่างเดียวไม่มีทางนะฮะไม่มีทางจริงๆแล้วพอสุดท้ายจะวนปัญหาไม่ออกต้องอดทนนะครับ
1: ประมาณนี้แนะนำได้ประมาณนี้ครับคุณลุงครับ
2: ประมาณนี้คุณลุงครับ
1: ปัจจุบันนี้ไม่ยังไม่ได้กินยาใช่ไหมเอาวางไปแล้วโอเคครับดีฮะถ้ายังไม่ได้กินยาก็ดีครับปรับด้วยจิตใจปรับด้วยตัวเองโอ้สายสุดท้ายมาด่วนเลยครับ สายสุดท้ายมาด่วนเลยเดี๋ยวจบภาควิทยุแล้วคุณหมอ Facebook Live สดต่อใช่ไหม
2: เดี๋ยวจะคุยเรื่องของอาหารแปรรูปขั้นสูงนะ
1: โอเค
2: อาหารแปรรูปมันอันตรายมากนะ
1: โอเค
2: ตอนนี้เป็นเลยครับ
1: เดี๋ยวติดตามใน Facebook Live ต่อว่าหลัง 5:00 นเชิญครับเชิญถามได้ครับเวลาเหลือน้อยครับ
4: ค่ะคือก่อนเจาะเลือดเนี่ยดิฉันทานน้ำออกจากบ้านไปไม่ทานไป3อึก4อึกอะค่ะพอเสร็จแล้วพอถึงโรงพยาบาลก็หิวน้ำอีกก็ทานอีกแล้วพอไปเจาะเลือดผลออกมาคือเลือดจางค่ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าคะ
2: ไม่เกี่ยวครับ
4: แล้วทำไมมันจาง
2: เลือดจางก็มาจากอย่างอื่นนี่ฮะสร้างน้อยทำลายมากฮะไม่เกี่ยวกับกินน้ำครับคุณป้าครับ
4: อ๋อเหรอ
2: เอาเลือดจางหมายถึงซีดไงซีดมันไม่เกี่ยวกับกินน้ำครับคุณป้าครับ
4: ราคา
2: ครับ
4: แล้วจะทานอะไรดีคะ
2: ต้องหาสาเหตุก่อนเนี่ยคุณป้าเวลาซีดก็ต้องหาสาเหตุว่าคนที่ซีดจากสาเหตุอะไรคุณหมอเขาบอกว่าไงล่ะฮะคุณหมอเขาแนะนำ
4: คุณป้าว่าไงคุณหมอเขาบอกว่าเลือดจางเขาก็ไม่แนะนำให้กินอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าเลือดจาง
2: เลือดจางอย่างนี้มันก็ต้องดูจริงๆถ้าดูก็ต้องดูสาเหตุก่อนเนาะว่าเลือดจางเนี่ยสาเหตุจากอะไรแต่ถ้าเป็นที่เป็นบ่อยๆก็คือเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กถ้าขาดธาตุเหล็กคุณป้าก็ต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะขึ้นนะครับเนื้อสัตว์ไข่เครื่องในตับผักใบเขียวเริ่มดูว่า
4: แต่ว่าเครื่องในกินผ
2: ัก ใช่แต่ว่าผมแนะนำให้คุณป้าเนี่ยคุยกับคุณหมอให้แน่ใจก่อนว่าเลือดจางของดิฉันเนี่ยมันเป็นจากอะไรสาเหตุจากอะไรมันจะได้นำไปสู่การรักษาที่ถูก
1: ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้อง
2: ครับต้องถามคุณหมอครับหมอทุกคนมันเรียนมาอยู่แล้วเป็นหลักสูตรเบสิกตั้งแต่นักศึกษาแพทย์นะฮะโรคจางเนี่ยครับ
4: หมอจะนัดอีกตั้ง3เดือนนะคะแล้วจะไปถามนายนะ
2: ก็ไปก่อนก็ได้เป็นแม่ผมก็พาไปก่อนดิฮะบอกขอปรึกษาเรื่องเลือดจางก่อนเป็นสิทธิ์คนไข้นี่ไปกลัวอะไรมันเล่าไปก่อนเนี่ย
4: ไปก่อนได้นะคะ
2: ได้สิติดเราประภาสีเราคุณป้าครับ
4: แล้วก็ต้องไปเจาะเลือดใหม่ใช่ไหมคะเนี
2: ่
4: ย
2: ไปปรึกษาก่อนบอกเนี่ยเคยมาเจาะเลือดแล้วเลือดจางบอกป้าไม่รู้เรื่องเลยหมอไม่ได้อธิบายเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีคนมาคุยกับป้าไง
1: จะอยากถามอะไรก็ถามเลยตอนนั้นอะ
2: ถามไปดิเป็นยังไงต้องเจาะเลือดเพิ่มไหมตรวจต้องเจาะธาตุเหล็กไหมเจาะธาลัสซีเมียไหมหรือต้องเจาะไขกระดูกหรือเปล่า
1: ต้องกินอะไรบ้างอะไรว่าไป
2: ถามไปดิ
4: ค่ะค
1: ่
4: ะ
1: โอเคครับ
4: ขอบคุณค่ะที่แนะนำ
1: จ้าครับโอเคครับโอเคครับสายสุดท้ายครับก็เรียบร้อยคุณป้ารู้สึกจะถามหลายรอบแล้วนะเรื่องโลหิตจางเนี่ยคุณป้าจะช่วยคุณป้าช่วยจำด้วยนะว่าแนะนำกันมาหลายท่านแล้ว
2: ต้องหาสาเหตุไงว่าบางทีมันเลือดจางมันมีตั้งแต่น้อยๆ นะครับคือเช่นพวกขาดธาตุเหล็กไปยังเป็นมะเร็งไขกระดูกเลยนะ
1: ครับผม
2: เพราะนั้นต้องขีดให้ชัดเลือดจางกัน
1: โอเคครับเดี๋ยวคุณหมอไป Facebook ต่อนะคุณหมอนะขอบคุณคุณหมอมากครับครับครับสวัสดีครับหมดเวลาชั่วโมงแรกนะครับใครอยากจะติดตามชมคุณหมอก็ภาค Facebook Live ของคุณหมอนะวันนี้ไปชมได้เดี๋ยวข่าวมาแล้วครับรายการเราหมดแล้วลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ4ทุ่มสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้ สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
11: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
10: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
11: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษป้องกันผู้ต้องขังได้รับโทษต่ำเกินควรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคม
12: พลตำรวจโทรุชพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นการทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาซึ่งกรมราชทัณฑ์รับผิดชอบและส่วนที่สองเป็นการทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยกรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการทบทวนเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยจะพิจารณารายละเอียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมรอบด้านเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่ให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายดนภาสุภรสมบัติรายงาน
6: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งฟื้นฟูระบบประปาจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดพร้อมจ่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกพื้นที
13: ่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและตรวจความเสียหายโรงสูบน้ำแรงตามบ้านน้ำขว้างอำเภอปัวจึงได้กำชับทุกภาคส่วนบูรณาการเครื่องจักรและกำลังพลเร่งฟื้นฟูระบบผลิตน้ำประปาให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำหากพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ประสานงานได้ทันทีเพื่อลดผลกระทบของประชาชนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้กำชับกปภ.สาขาท่าวังผาและกปภ.สาขาน่านเร่งบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับกปภ.สาขาท่าวังผาในส่วนหน่วยบริการปัวแม้โรงสูบน้ำแรงต่ำลำน้ำขว้างจะได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำบ้านแหลงเพื่อจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนได้เกือบครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วส่วนพื้นที่บ้านร้องซึ่งท่อประปาเสียหายเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมโดยด่วนขณะที่กปภ.สาขาน่านอาจมีบางพื้นที่น้ำไหลอ่อนเนื่องจากเศษวัสดุติดหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ำดิบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางนอกจากนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดมอบให้แก่ศูนย์พักพิงทุกแห่งชนันชิดาสังทองรายงาน
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเมยในหลายอำเภอของจังหวัดตากหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
14: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากว่าเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอชายแดนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยพื้นที่ตำบลแม่ปะตำบลแม่กุตำบลมหาวันตำบลท่าสายลวดตำบลแม่ตาวตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดและตำบลแม่เจราอำเภอแม่ระมาดติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทันทีดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
6: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ปัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
2: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
1: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
2: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ
3: แกดูสิครีมตัวนี้เขาบอกว่าตบปุ๊บขาวปั๊บสวยเปลี่ยนผิวใน1นาทีรีวิวได้5ดาวเลยนะ
4: ตื่นค่ะสาวขาวไวขนาดนั้นน่ะหรือจะเอาสารประหลอดมาแถมรีวิวที่เห็นน่ะรูปตัดต่อหรือจ้างมาทั้งนั้นอย่าปล่อยให้หน้าพังเพราะความใจร้อนเช็คเลขอย.และดูรีวิวจากผู้ใช้จริงในแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น
3: เออจริงด้วยเกือบหน้าเยินแถมเสียเงินฟรีซะแล้วไหมล่ะ
4: จะสวยทั้งทีต้องมีสติไม่โดนหลอกชัว
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีชายคนหนึ่งตมฝังเขาก็ไปหาน้ำดื่มด้วยความกระหายน้ำมากนี่หาไม่เจอไม่มีน้ำตรงไหนตักไว้เลยไปเจอบ่อน้ำแห่งหนึ่งโอ้ยดีใจมากเปิดดูโอ้มีน้ำจริงๆแต่ว่าโอ้โหมันลึกมากเลยจะทำยังไงเชือกหรือว่ากระบวยตักน้ำก็ไม่มีพยายามจะลงไปให้ได้ลงไปให้ได้ลงไปแล้วก็กลัวจะขึ้นไม่ได้หิวน้ำก็หิวน้ำชายคนนี้เขาจะทำอย่างไรยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในแต่ละวันข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเรื่องการปฏิบัติทำสมาธิหัวข้อธรรมะหมวดใดบทหนึ่งการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือมาพูดเรื่องพระไตรปิฎกบางครั้งก็อ่านพระสูตรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันส่วนในทุกวันศุกร์อย่างนี้จะมาเล่านิทานเล่านิทานที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นนิทานชาดกบ้างเป็นนิทานธรรมะบ้างคำว่านิทานนั้นตามฟังไม่ได้แปลว่าเรื่องเล่านั่นคือภาษาไทยแต่นิทานะในภาษาบาลีในศัพท์คำนี้ที่ท่านใช้เรียกนั้นหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเป็นเงื่อนต้นมาก่อนเป็นเหตุกันมาก่อนซึ่งถ้าเหตุเหล่านั้นปรารภเรื่องในอดีตที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นสัตว์หรือคนหรือเทวดาหรือในชาติก่อนเกิดเป็นอะไรเขาก็เรียกว่าชาดกหรือถ้าเรื่องนั้นปรารภบุคคลใดบุคคลหนึ่งในชาติปัจจุบันนั้นหรือมีเหตุการณ์สถานการณ์อย่างไรมาเขาก็เรียกว่านิทานธรรมบทซึ่งส่วนที่เป็นนิทานนั้นก็เป็นส่วนเสริมขึ้นมาตัวฝังเสริมจากหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกอุปมาอุปไมยพูดถึงเคสกรณีที่จะนำไปใช้งานได้แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นนี่สำคัญกว่าสำคัญที่สุดเลยหัวข้อธรรมะที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งขึ้นส่วนเรื่องอื่นๆก็เสริมๆกันมาหรือว่าทำไมถึงจะมาพูดเรื่องนี้ได้นั่นเป็นนิทานเป็นส่วนที่เป็นอรรถกถาตัวฟังส่วนเสริมส่วนอธิบายความเพิ่มเติมซึ่งส่วนที่อธิบายความเพิ่มเติมนั้นบางทีก็เป็นร้อยแก้วคำพูดธรรมดาซึ่งเราจะเรียกว่ากถาหรือบางทีก็เป็นคาถาคาถากับกถาไม่เหมือนกันนะกถานี่คือคำพูดคำกล่าวทั่วๆไปเป็นร้อยแก้วธรรมดาแต่ถ้าคาถาหมายถึงคำกลอนมีบทเพียรชนะที่สละสลวยงดงามมีรูปแบบแพทเทิร์นที่ชัดเจนนั่นก็คือเป็นคำกลอนนั่นเองเขาก็เรียกว่าร้อยกรองซึ่งตรงนี้พอมีอักษรสละสลวยมีเรื่องราวที่มันวิจิตรพิสดารคนบางทีก็เลยไปใส่ใจสนใจในเรื่องนั้นมากเกินไปข้าพเจ้าจึงต้องมาเน้นย้ำให้ทราบทุกครั้งว่าอย่าหลงประเด็นเพราะว่าถ้าหลงประเด็นแล้วมันทำให้เราเสียเวลาเดินออกนอกทางไม่ไปตามทางที่มีองค์ประกอบมันประเสริฐ8อย่างจุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องก็เพื่อให้ปฏิบัติให้ลงมือทำไม่ใช่ให้เป็นนักคิดไม่ใช่ให้เป็นนักวิเคราะห์เพราะคำสอนนี่มันจะไม่ได้เกิดจากการคิดวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวแล้วจะ
พ้นทุกข์ให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้อย่าสำคัญประเด็นผิดก็จึงมีตัวอย่างเรื่องนี้เลยตัวฝังเรื่องคนที่สำคัญตัวเองผิดที่คิดว่าเออเนี่ยฉันจำความรู้ความเรียนอะไรต่างๆได้หมดแล้วดีแล้วเก่งแล้วฉลาดแล้วฉันนี่พ้นทุกข์แล้วดีกว่าหรือดีเท่ากันกับผู้สอนแล้วมันก็ไม่ใช่ใครล้อก็ภิกษุนี่แหละภิกษุกลุ่มหนึ่งสมัยนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่อุกกฏฐนครในแคว้นสุภควันได้ตรัสประสูติที่ชื่อว่ามูลปริยายสูตรอันนี้เป็นนิทานชาดกนะทุกฝั่งนะชื่อว่ามูลปริยายชาดกเป็นสมัยที่มีภิกษุ500รูปซึ่งก่อนที่จะมาบวชนี่สถานะเดิมของท่านเหล่านั้นก็อยู่ในตระกูลพราหมณ์อยู่ในวรรณะพราหมณ์พอตั้งแต่เด็กละก็เรียนรู้ความรู้ทางพราหมณ์ความรู้ทางในไตรเพศคำปีนิคันธุศาสตร์คำปีอะไรของพวกพราหมณ์นี่รู้ละเอียดจบหมดทุกอย่างเลยทีนี้พอมาบวชในพระศาสนาแล้วใช่ปะเขาก็ให้มีการเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดไหนเรียนไวยากรณ์เรียนพระไตรปิฎกคือพระไตรปิฎกเนี่ยทุกฟังถ้าจะว่ากันแล้วก็คือมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วแหละนะแต่จะไม่ได้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนเหมือนอย่างในปัจจุบันที่ทำเป็นรูปเล่มแบ่งเป็นสามปิฎกอย่างชัดเจนสมัยก่อนนั้นก็จะไม่ได้ลงอักษรที่เป็นรูปเล่มแบบในปัจจุบันอันนี้แน่นอนเพราะว่าเทคโนโลยีเขาไม่มีไม่เหมือนต่างกันอยู่ก็จะอาศัยการทรงจำแต่ว่าหัวข้อที่ทรงจำเนี่ยส่วนที่จะมีแนวคล้ายๆกันก็จะมีอยู่มากไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายเนี่ยเป็นรูปแบบที่จัดทำมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่แล้วตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ก็ในสังคีติสูตรนี่ก็มีที่ท่านพระสารีบุตรจะทำรวบรวมเป็นตัวอย่างไว้ก่อนเลยคือเอาธรรมะที่มีหัวข้อเหมือนกันหรือจำนวนเท่ากันมาจัดหมวดหมู่ไว้ด้วยกันอันนี้หมวด1ข้อนี่หมวด2ข้อ3ข้ออย่างละ10ข้อ10ข้อจัดไปเนี่ยเริ่มมีการทำสังคายนามาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วด้วยสังคายนานี่หมายถึงการสวดขึ้นพร้อมกันก็จึงทำให้เกิดการรวบรวมมาต่อภายหลังสังคายนานี่ไม่ได้เป็นการรวบรวมนะทุกฟังสังคายนาหมายถึงการสวดขึ้นพร้อมกันให้ลงตกเข้าใจเหมือนกันได้ว่าคำสอนนี้พูดสวดไว้ตรงกันอย่างนี้อย่างนี้แล้วจึงค่อยบันทึกรวบรวมกันมาเป็นภายหลังการรวบรวมนั้นมีมาแล้วหนูประวัติพระพุทธเจ้าตรัสคำอะไรไว้นี่โอ้คนก็จดจ้องจ่อจะฟังเลยล่ะแล้วก็จะทรงจำไว้ให้ดีเลยล่ะจำไม่ได้ก็จะจดเอาไว้ด้วยล่ะจดไม่ได้ก็ต้องจำให้ได้ล่ะทีนี้พอมีระเบียบระบบในการจดจำตรงนี้เราใช้คำว่าพระไตรปิฎกไปซะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันพวกภิกษุ500รูปนี้ท่านผู้ฟังที่บวชมาจากเป็นตระกูลพราหมณ์มีความรู้ก็คือเป็นนักเรียนมาก่อนนะเชี่ยวชาญทางด้านความรู้ต่างๆของพวกพราหมณ์อย่างมากมาเรียนพระไตรปิฎกครบทุกสูตรครบทุกเรื่องครบทุกหมวดหมู่ครบทุกสาขาแล้วจำได้หมดแล้วสุดยอดเยี่ยมเจ๋งดีงามแม่พระพุทธเจ้าตรัสเทศอะไรไว้นั่นคือความรู้ของท่านความรู้นั้นเราก็จำได้หมดแล้วมีความรู้เท่ากันแล้วคิดว่างี้มีความรู้เท่ากันแล้ว
ก็เหมือนกันในนี้เราจะไปต่างอะไรกันยังไงก็เหมือนกันพระพุทธเจ้ารู้สิ่งใดเราก็รู้สิ่งนั้นเรารู้สิ่งใดพระพุทธเจ้าก็รู้สิ่งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทโธเราก็เป็นสัมมาสัมพุทโธเหมือนกันสุดยอดเพี้ยนแล้วท่านผู้ฟังนี่เพี้ยนแล้วนะคิดอย่างนี้ไม่ถูกละคือตั้งตนเสมอด้วยอาจารย์ขึ้นมาเลยต่อจากนั้นไปจึงไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าละตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กันละก็คือหมายความว่าเริ่มจะบัญญัติสิ่งใหม่บ้างคือเริ่มนะแนวมันออกแล้วเนี่ยฉันก็เก่งเท่าพระพุทธเจ้าแล้วจะไปเฝ้าอะไรอีกฉันก็รู้ความรู้หมดแล้วจะต้องไปสนใจอะไรอีกคือเพราะว่าที่ติดตามพระพุทธเจ้าก็ต้องการเรียนความรู้ต่างๆเหล่านี้ไงตอนนี้เรียนหมดแล้วคือความคิดไอเดียแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วโดยซึ่งในสมัยก่อนที่จะมีสำนักครูบาอาจารย์องค์นี้องค์นั้นเนี่ยคือมันมาจากแนวความคิดแบบนี้ทีนี้พอแนวความคิดแบบนี้มีขึ้นมาสมัยนั้นก็อยู่ที่สุภควันอยู่ที่เมืองอุกตะนครพระพุทธเจ้าจึงสาธยายเทศแสดงพระสูตรที่ชื่อว่ามูลบริยายสูตรให้ฟังเลยท่านผู้ฟังคือนี่คือข้อดีของความที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่นะคือถ้าท่านยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยจะมีคำสอนใหม่ๆโผล่มาอยู่เรื่อยคำสอนใหม่ๆที่โผล่มาอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเนี่ยจะมีนัยยะที่อาจจะเหมือนหรือเสริมจากของเดิมบ้างหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องใหม่ไปเลยเป็นปริยายใหม่เป็นสิ่งใหม่เป็นความรู้ใหม่ขึ้นมาเลยก็มีนี่แหละท่านผู้ฟังคือมูลปริยายสูตรที่เป็นความรู้ใหม่ที่แสดงเทศไว้และที่อุคตะนครคือเทศเนี่ยก็ปรารภภิกษุกลุ่มนี้แหละที่คิดว่าตัวเองมีความรู้ความอะไรต่างเหมือนเท่ากันกับพระพุทธเจ้าแล้วแม้แต่ว่าความรู้ปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังคือมันเหมือนมหาสมุทรที่ลึกจนแบบไม่ยั้งจะยั้งได้ว่ามันลึกเท่าไหร่อ่ะมันลึกมากจนสายดิ่งที่จะยั้งลงว่าลึกเท่านี้เท่านี้ตรงนี้ตรงนี้ปะโถจนสุดแล้วอ่ะมันก็ยังลึกลงต่อไปได้อย่างนี้โอ้ปัญญาท่านนี่มากท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีความรู้มีความเข้าใจสามารถบอกสอนได้เนี่ยนะมีปริมาณเท่ากับใบไม้ที่อยู่บนต้นสีสปาต้นสีสปาก็คือต้นไม้เย็นต้นใหญ่ที่มีลักษณะใบมันจะดกๆหน่อยใบมันจะติดกันทีๆกันแล้วก็ใบใหญ่ด้วยใบของต้นสีสปาทั้งต้นเลยเยอะมากรวมถึงพวกที่ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นด้วยนะทีนี้ท่านก็เลยหยิบใบสีสปาขึ้นมา 2-3 ใบอยู่ในกำมือเนี่ยแล้วก็บอกว่าที่สอนนั้นมีแค่นี้เองนะที่สอนเนี่ยมีเท่านี้เองทำไมถึงสอนแค่นี้เองอ่ะเพราะว่าเรื่องที่รู้เนี่ยมันไม่ได้จะให้เกิดประโยชน์แก่การหลุดพ้นได้ทั้งหมดหรอกส่วนที่สอนแค่หยิบมือนึงเนี่ยต่างหากล่ะที่จะเป็นตัวให้หลุดพ้นได้จึงสอนเรื่องนี้เอาไว้ทีนี้ที่บอกสอนอยู่ในช่วง45ปีนี่นะแล้วมันเหลือถึงวันนี้ตอนนี้ทุกวันเนี่ยมันมีที่น้อยลงหายไปขุดค้นไม่เจอลืมกันไปแล้วก็ยังมีนะตัวบางเพราะฉะนั้นที่มันเหลืออยู่ทุกวันเนี่ยมันน้อยยิ่งกว่าใบไม้ในกำมืออีกนะน้อยลงไปก็ต้องมีสักสองสามใบครับพระเจ้าว่าไอ้ที่มันน้อยลงเหลือแค่เนี้ยมันทำให้เราหลุดพ้นได้แน่ล่ะให้มั่นใจเลยล่ะแต่สิ่งอื่นที่พระพุทธเจ้ายังรู้
มีปัญญาเข้าใจมันมีมากกว่านั้นอีกนะแน่นอนอย่างเช่นเรื่องทางคณิตศาสตร์เรื่องทางฟิสิกส์ชีวะหรือความรู้อื่นๆต่างๆไม่ว่าจะหมวดปรัชญาหมวดภาษาท่านรู้แน่นอนล่ะแต่ไม่ได้บอกสอนเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่จะหลุดพ้นพ้นทุกข์ได้ในยะวันนั้นได้สอนเรื่องมูลปริยายสูตรคือการแยกแยะแจกแจงภูมิคือเปรียบเทียบระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้านี่คือเทศเจาะจงให้กลุ่มภิกษุที่เข้าใจตนเองผิดนั้นน่ะให้เข้าใจให้ถูกเลยล่ะแต่คือแบบไม่ใช่เทศว่าเขาโดยตรงไงแต่อธิบายถึงองค์ความรู้ที่มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกว่าที่ได้เคยบอกไว้สอนไว้เรื่องที่ละเอียดลงไปกว่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องธาตุดินอย่างนี้เฮ้ยธาตุดินมันก็ของมีอยู่ทั่วไปธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยเราเห็นกันอยู่จับต้องกันได้ภูเขาอาหารร่างกายของเรานี่เป็นธาตุดินอันไหนมันเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้อันนั้นธาตุน้ำความร้อนของเผาของไหม้นี่ก็ธาตุไฟอันนี้ทั่วไปเลยนะเราก็จำกันได้ด้วยดินน้ำไฟลมเป็นอะไรยังไงมีระบุไว้อยู่ในกายคตาสติสูตรก็มีระบุไว้อยู่ในเรื่องอสุภสัญญาก็มีจำได้แล้วแล้วไงโอ้มูลปริยายสูตรนี่ละเอียดลงไปเรื่องธาตุดินนี่ต้องฟังถึงขนาดว่าสำคัญธาตุดินโดยความเป็นตนถ้ารู้ว่าดินคือของแข็งมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนี่แต่ว่ายังยินดีในธาตุดินสำคัญธาตุดินว่าเป็นของเราอันนี้คือชื่อว่ายังไม่กำหนดรู้นะเพราะยึดถือธาตุดินโดยความเป็นตัวตนไงโอ้ปอฟังเรื่องที่ละเอียดลงไปกว่าสิ่งที่ตัวเองได้รู้มาไอ้ความคิดที่ว่าฉันเก่งเท่าพระพุทธเจ้ามันหายไปเลยนี่ท่านแสดงให้ดูเลยว่าที่มันละเอียดลึกไปกว่านั้นน่ะมันมีอยู่นะจะคิดว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าพูดก็พูดเรื่องเดิมตรัสเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนนิดหน่อยนั่นเองอันนี้เราก็รู้แล้วอันนั้นเราก็รู้แล้วภิกษุกลุ่มนี้มีความคิดอย่างนี้ไงแต่พอได้ฟังเรื่องที่โอ้ตัวเองเราก็ไม่เคยรู้นี่โอ้ความรู้พระพุทธเจ้านี่มากจริงๆไอ้ทิฏฐิความเห็นเนี่ยมันหายไปเลยเราพอสเรื่องนี้ตรงนี้ก่อนนะทุกท่านเรามาดูในสมัยปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นนักเรียนกับคุณครูหรือแม้แต่ลูกศิษย์กับอาจารย์อย่างนี้นะคือไม่ดีลูกศิษย์ไปเรียนความรู้จากอาจารย์แล้วอยู่กัน5ปี10ปีแล้วก็อาจารย์เราก็สอนเรื่องเดิมพูดเหมือนเดิมอาจารย์รู้สิ่งใดเราก็รู้สิ่งนั้นรู้เลยว่าจะถามมาอย่างนี้นะจะต้องตอบอย่างนี้ฉันรู้หมดแล้วแล้วถ้าจะมีทิฏฐิมีความคิดว่าฉันก็จะตั้งตนมาเสมอด้วยครูบาอาจารย์นี่ไม่ถูกนะไอ้ที่ว่าตั้งตนเสมอด้วยครูบาอาจารย์นี่หมายถึงว่าคือแบบมาเปิดสำนักบ้างหรือว่าทำแข่งบ้างหรือว่าแบบพูดไม่ดีตีเตียนกันบ้างอันนี้ไม่ดีไม่ดีจะทำทีนี้ที่ว่าทำเหมือนกันบางทีมันก็ต้องอยู่ที่ว่าท่านให้ทำไหมถ้าท่านสั่งให้ทำหรืออนุญาตให้ทำเราจะทำก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องดูให้ละเอียดอย่าดูแค่ฉาบฉวยผิวเผินว่าการกระทำอย่างนี้จะหมายถึงการลบหลู่ครูบาอาจารย์หรือการกระทำอย่างนี้จะหมายถึงการยกย่องครูบาอาจารย์เจตนานั้นเป็นเรื่องสำคัญกว่าอย่างไรก็ตามระหว่างสาวกกับสาวกกับสาวกและพระศาสดานี่มันต่างกันอยู่เพราะว่าสาวกกับสาวกนี่คือเหมือนกับระดับเดียวกันแต่ต่อให้เป็นครูบาอาจารย์ก็ตามซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีลูกศิษย์ที่เก่งกว่าครูบาอาจารย์ก็เยอะแยะครูบาอาจารย์บางทีเป็นโพธิสัตว์บ้างยังต้องการบรรลุธรรมยังไม่เห็นธรรมขั้นแม้อนาคามีหรือโสดาบันเลยก็ตาม
แต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยโอ้บรรลุเป็นอรหันต์แล้วได้เป็นอริยบุคคลขั้นสูงกว่าไปแล้วมีแต่ว่าการยกตนเนี่ยมันไม่ดีไงซึ่งถ้าเราจะยกย่องครูบาอาจารย์ถึงแม้ว่าจะมีคุณธรรมต่ำกว่าเราก็ต้องยกย่องท่านในเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะว่าการสอนเนี่ยนะเป็นเรื่องของเป็นความสามารถของเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยนะอย่างสาวกจะสอนอะไรก็ตามก็ต้องสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็จึงเรียกว่าสาวกไงผู้ฟังคำสอนจะไปสอนนอกแนวนอกเหนือหรืออื่นๆที่จากท่านสอนไว้มันไม่ได้จะพูดเรื่องอะไรก็ต้องอยู่ในแนวนี้อยู่ในมรรคแปดนี้นี่คือผู้สอนมีคนเดียวในศาสนานี้คือพระพุทธเจ้าส่วนสาวกเนี่ยจะดีเลิศในเรื่องการปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่จึงเป็นเรื่องของสาวกที่จะทำให้ดีขึ้นได้ซึ่งสาวกพอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเอาสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาใช่ไหมถ้าลูกศิษย์จะมีคุณธรรมมีความสามารถหรือเก่งกว่าครูบาอาจารย์ก็ต้องยกย่องครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในความที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่สำคัญทีนี้พอเรากลับมาในประเด็นเรื่องของมูลปริยายชาดกนี้ซึ่งนี้จะแตกต่างกันระหว่างการเปรียบเทียบกับสาวกคู่กันกับพระศาสดาและซึ่งนี้เทียบไปไม่ได้เลยจึงต้องจัดแยกออกไปเป็นสองส่วนซึ่งนี่คือนัยยะในมูลปริยายชาดกนี้ว่าสาวกเนี่ยกินจะมาแข่งกันกับพระศาสดาแต่พอพระศาสดาแสดงเทศธรรมะที่มีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งเกินไปเธอถึงค่อยเข้าใจว่าโอ้ปัญญาของเราเนี่ยเทียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยจึงแบบอ่อนน้อมถ่อมตนลงมีทิฏฐิมานะที่ถูกปรับให้สิ้นเอาความทะนงตนออกไปท่านเปรียบไว้เหมือนกับงูที่มันมีพิษแล้วถูกถอนเขี้ยวถูกกำจัดพิษออกไปทั้งหมดด้วยแค่ว่าฟังเทศสูตรเดียวนี้เลยนะมูลปริยายสูตรที่อุกตนครแล้วก็ติดตามพระพุทธเจ้าต่อไปอีกไปถึงเมืองเวสาลีได้ฟังโพธมกะสูตรพวกภิกษุเหล่านี้ก็จึงบรรลุพระอรหันต์พอบรรลุพระอรหันต์แล้วโอ้เกิดแบบคือมันไม่กลับกลมเริ่มแล้วนะเรื่องทิฏฐิมานะอะไรต่างๆเลยจึงมีความเข้าใจว่าโอ้ธรรมนี่ต้องระวังนะเนี่ยการศึกษาการเล่าเรียนเหมือนไปจับงูพิษอ่ะมันแว้งกัดเราได้นะถ้าไม่ระมัดระวังจับไม่ถูกนี่พอมากราบทูลเรื่องนี้ครับพระพุทธเจ้าเมื่อท่านจึงเล่าเรื่องในอดีตว่าพวกภิกษุ500รูปนี่แหละเคยมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วเหมือนกันในอดีตชาติสมัยนั้นโพธิสัตว์เกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ตำฝังนี่คือเป็นเรื่องในอดีตแล้วนะได้กล่าวคาถานี้ไว้ซึ่งที่กล่าวคาถาคำพูดนี้เอาไว้ที่มันลึกซึ้งกินใจจะให้เล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยก็เพราะปรารภพวกลูกศิษย์ของตน500คนที่มาเรียนความรู้จักตนตนคือพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์เรียนความรู้อะไรเสร็จจากอาจารย์ที่สาปาโมกแล้วพออาจารย์ล่วงลับไปตัวเองก็ขึ้นเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกแทนสอนความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไปเวลาตัวเองสอนความรู้ก็ให้ท่องมนต์ไงมนต์ในที่นี้คือคาถาคาถาในที่นี้คือคำกลอนคำกล่าวซึ่งเป็นคำสอนที่แต่งเป็นบทร้อยกรองเป็นคำกลอนนั้นเพื่อให้มันจำได้ง่ายจำได้ง่ายท่องได้ง่ายก็สอนให้ท่องต่อไปเพื่อที่จะเมื่อได้ฟังแล้วคนมันได้คิดได้ตระหนักมีการโยนิโสมนสิการก็สามารถ
ทำหรือพูดสิ่งใดที่จะเลี้ยงชีวิตตนให้เป็นไปได้เช่นมีความขยันขันแข็งขึ้นได้มีความอดทนได้ตั้งอยู่ในศีลได้มีปัญญาที่จะคิดอ่านการงานหรือประดิษฐ์สิ่งใดๆได้อันนี้ก็คำสอนนะทีนี้พอสอนหมดแล้วไงพวกมานพคือลูกศิษย์ที่มาเรียนความรู้จากอาจารย์ทิสาปาโมกนี่สอบผ่านหมดทุกคนนะสิ่งนี้ว่ายังไงคำพูดนี้พูดยังไงซ้อมสอบปากเปล่าด้วยนะผ่านนะสอบเนี่ยมันสมัยนี้มันเป็นก็เรียกว่าอะไรอัตนัยเนี่ยให้กรอกกอไก่ขอไข่หรือคอควายใช่ไหม A B C D ในการที่แบบขีดค่าลงไปเนี่ยยังไงมันมีโอกาสผ่านได้แล้วพอเดาได้ก็สอบความรู้ได้ระดับหนึ่งถ้าจะให้ดีขึ้นก็เขียนปรนัยเขียนอธิบายเลยเรื่องนี้ว่าไงเรื่องนี้ว่าไงในการสอบเขียนเนี่ยบางทีมันก็ลอกได้ไงถามเพื่อนได้ลอกได้หรือว่าจะแบบจดโพยเข้ามาแล้วก็มาคัดลงไปตอบคำตอบที่ต้องเขียนแต่ว่าถ้าสอบปากเปล่านี่นะโอ้โหนี่อันนี้แน่นอนเลยคือก็จึงต้องมีการสอบสัมภาษณ์หลังจากการสอบข้อเขียนผ่านแล้วไงเพื่อที่จะมาคัดกรองอีกทีไงท่านฟังว่ามีความรู้จริงไหมมีอุปนิสัยยังไงอะไรที่การสอบข้อเขียนมันกรองไม่ได้ก็ต้องมาสอบปากเปล่าต่อในที่นี้สอบปากเปล่าเลยพวกนี้นะสอบปากเปล่าท่องเลยได้แน่นอนวิธีการพลิกแปลงใช้งานพวกนี้ก็คิดว่าตัวเองรู้เท่าอาจารย์แล้วเนอะเราไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยอาจารย์รู้เท่าไหร่ฉันก็รู้เท่านั้นฉันรู้เท่าไหร่อาจารย์ก็รู้เท่านั้นเหมือนกันก็จึงเริ่มดูหมิ่นอาจารย์ละเริ่มดูหมิ่นอาจารย์เริ่มไม่ทำข้อวัดปฏิบัติไม่ไปสำนักอาจารย์เริ่มมีความทนงตัวเริ่มมีความกระด้างขึ้นมาความกระด้างนี่แหละต้องฟังมันเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกถึงความตนงตัวได้จนจุดที่มันทำให้เกิดนิทานชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือพวกลูกศิษย์เหล่านั้นนี่มีวันหนึ่งที่เดินมาแล้วสังเกตเห็นอาจารย์นั่งอยู่ที่ต้นพุทราอาจารย์นั่งอยู่ที่ต้นพุทราก็จับทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรนั่งอยู่เฉยๆนั่งเสริมเย็นนี่แหละพวกลูกศิษย์วันนั้นเข้าไปหาแฮมันเย่อหยิ่งจองของมีความกระด้างไม่มาหาวันนี้มันมาหาเนี่ยมาหานี่ไม่ใช่พระมาหานะแต่เดินมาหานี่แหละเดินมาหานี่ไม่ไหว้ไม่อะไรนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยเอาเล็บตะบังเอาเล็บมือของตัวเองเนี่ยนะไปเคาะที่ต้นพุทราเคาะโอ้เราก็พูดขึ้นอย่างนี้บอกว่าโอ้ต้นไม้นี่ไม่มีแก่นนะเนี่ยข้อคนนี้ก็ข้ออีกว่าใช่ไม่มีแก่นนะเนี่ยเอาเล็บนะเคาะนะที่เอาเล็บเคาะเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการให้เคาะแรงไงคือถ้ามันเป็นไม้แก่นเอาเล็บเคาะมันจะเจ็บแต่มันไม่เป็นแก่นมันเป็นมีแต่กระพี้เราก็บอกไม่มีแก่นนะเนี่ยโอ้ทำงี้คือดูถูกพระโพธิสัตว์ไงดูถูกอาจารย์ดูถูกอาจารย์ว่าเนี่ยอาจารย์ไม่มีความรู้อะไรที่จะสอนเราให้เพิ่มเติมมากไปกว่านี้แล้วพระโพธิสัตว์ก็จึงกล่าวขึ้นเอาถ้างั้นเรามาตอบปัญหากันฉันจะถามปัญหาข้อหนึ่งแล้วถ้าเจอกล่าวแก้ได้นะถือว่าเธอชนะเลยอ่ะเรามีความรู้เสมอกันจริงๆพวกลูกศิษย์นี่ดีใจเลยตรงที่ว่าเอาแล้วฉันจะได้แข่งกับอาจารย์แล้วคราวนี้จะได้ประลองกันเลยว่าใครเก่งกว่าใครคำถามมีดังนี้พระโพธิสัตว์อาจารย์ได้ถามกับพวกลูกศิษย์จำนวน500ของตนดังนี้ว่าเวลาที่มันกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองแล้วเนี่ยใครที่เป็นผู้
กินเวลานี้กินเวลานะไม่ใช่ว่าทำเวลาให้เสียไปเช่นบางทีเราไปประชุมกันอย่างนี้แล้วก็มีคนหนึ่งพูดมากมากมากจริงๆเลยเนี่ยกินเวลาคนอื่นเขาหรือบรรยายนี่ยาวนานมากกินเวลาของคาบต่อไปเขานี่ไม่ใช่กินเวลากันนะแต่การเวลาที่มันกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองเนี่ยใครที่เป็นคนกินการเวลาฟังแล้วเนี่ยอึ้งไปอยู่สักพักหนึ่งนะท่านผู้ฟังพวกลูกศิษย์นี่เวลาเหรอกาลเหรอกินเหรอเดี๋ยวเราทำความเข้าใจก่อนนะยังไงนะยังไงนะการเวลากินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองด้วยคำนี้หมายความว่าไงเวลาไงเข้าใจว่ากาโลมาจากศัพท์ว่ากาลซึ่งกาลในที่นี้จะหมายถึงตายก็ได้หรือว่าทำกาลคือตายหรือกาลที่หมายถึงการเวลาเป็นต้นก็ได้เช่นเวลาก่อนอาหารเวลาหลังอาหารเวลาก่อนเดินทางเวลาหนุ่มเวลาแก่เวลาหลังเดินทางเวลาป่วยแล้วก็เวลาตายก็ได้นะเวลาทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่ากาลซึ่งการเวลานี่มันเดินไปอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเวลามันเดินไปอยู่ตลอดเวลามันก็กินสิ่งต่างๆไปอยู่ตลอดเวลาเช่นติ๊กติ๊กติ๊กนี่เป็นเรียกชื่อคนนะแปลหมายถึงว่าไอ้ติ๊กแรกที่พูดไปเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะมันผ่านไปแล้วถูกอะไรกินไปเวลากินไปแล้วตะกี้นี่ไงตะกี้เนี่ยคือเวลาไงหายไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยคำพูดตะกี้หายไปแล้วถูกกินไปแล้วเอาแล้วที่ก่อนหน้านี้มันก็ถูกกินไปด้วยเวลานั้นก็ถูกกินไปด้วยกินสัตว์อื่นแล้วก็กินตัวเองไปด้วยเอาตัวเราตอนเป็นเด็กมันไปอยู่ไหนแล้วผ่านไปแล้วหายไปแล้วเอ้าหายไปได้ไงถูกเวลากินไปแล้วความเป็นเด็กเรามันหายไปแล้วหรือนี่เป็นผู้ใหญ่เอ้านึกเอ๊ะยังไงนะเมื่อวานนี้มันหายไปไหนเนี่ยผ่านไปแล้วหายไปแล้วถูกกินไปแล้วถูกกินไปด้วยอะไรเวลาไงเวลามันกินตัวเองด้วยกินสัตว์อื่นด้วยนี่เขาจึงหมายความว่าอย่างนี้ที่ต้องตีความความหมายของคำถามไม่ทราบด้วยนะว่าที่ไปกินข้าวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คำถามก็คือแล้วใครเป็นคนกินเวลานี้เอ้าก็เวลามันกินทุกคนอยู่แล้วกินทุกสรรพสัตว์อยู่แล้วแล้วใครจะมากินเวลานี้นะให้เวลา7วันตำรวจอาจารย์ให้เวลาลูกศิษย์นี่ไปคิดไตรตรองใคร่ครวญหาคำตอบในคำถามนี้มา7วันถ้า7วันแล้วจะยังไม่รู้คำตอบเดี๋ยวจะเฉลยให้คนเป็นอาจารย์นะท่านผู้ฟังมีเมตตานะเรื่องแบบไม่ได้คิดว่าจะแบบทำให้ลูกศิษย์แพ้หรือว่าจะตำหนิติเตียนด่าว่าให้เสียหายแต่ก็ต้องการสอนนะต้องการให้ความรู้อยู่แล้วต้องการความดีความงามให้กับลูกศิษย์อยู่แล้วนี่คืออาจารย์ที่ดีนะเข้าใจไหมอาจารย์ที่ไม่ดีก็มีนะคืออาจารย์ที่ไม่ดีเนี่ยบางทีก็จะมีความคิดว่าลูกศิษย์คนนี้ไม่ทําตามคําของเราเนี่ยเราจะแบบขับไล่มันไปหรือนินทาด่าว่าให้เสียหายอันนี้คืออาจารย์ที่ไม่ดีแต่อาจารย์ที่ดีเนี่ยจะพยายามรักษาลูกศิษย์นี่ก็นะว่า500คนเนี่ยเขามาดูถูกท่านนะว่าเหมือนต้นพุทธาไม่มีแก่นท่านยังมีเมตตาสอนให้สอนถึงว่าใครเป็นผู้กินการเวลาไปคิดอยู่7วันท่านผู้ฟังคิดคิดคิดคิดคิดคิดหนึ่งมือเดียวเท้าไก่หน้าผากนอนน่ะมันนอนไม่หลับเพราะว่ามันคิดไม่ออกจะฝันฝันก็ฝันเป็นคำตอบไม่ออกเพราะมันนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะมันคิดไม่ออกจะกินข้าวก็ยังจะต้องคิดเรื่องนี้จะนอนหลับก็ต้องคิดเรื่องนี้จ
จะเดินทางจะกินน้ำคิดจนปวดหัวท่านฟังปวดหัวแล้วก็ใครจะมาเป็นผู้กินเวลาก็เวลามันกินทุกอย่างถูกแล้วถูกปะไม่มีใครหรอกที่จะมากินเวลาได้ไม่ได้เลยเริ่มที่จะนึกได้โอ้ไอ้ที่เราไม่รู้มันก็มีนี่นะสิ่งที่เราไม่รู้มันก็มีแต่ว่าอาจารย์รู้โอ้ยคราวนี้ทิฏฐิมานะนี่หมดเลยหวังถูกกำจัดออกไปไม่เห็นเงื่อนงำของปัญหาว่าเงื่อนเนี่ยก็จะต้องปลูกมาเพื่อให้แก้อย่างนี้เงื่อนไม่เห็นแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะแก้ได้คำตอบนี่โอ้ไปหาอาจารย์ดีกว่าเอาอาจารย์เป็นที่พึ่งแล้วอาจารย์ก็จึงสอนนะสอนลูกศิษย์ว่าคนที่จะมีปัญญาเนี่ยมันไม่ได้มีมากเหมือนกับกะลามะพร้าวเนี่ยนะก็วางไว้ผลลูกตาลเจ้าตาลเนี่ยวางไว้วางไว้เรียงกันไว้เยอะแยะนี่เหมือนคนเหมือนมนุษย์เนี่ย500คนเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยหัวดำกันหมดเลยเนี่ยแม้แต่ว่าข้างในมันไม่มีปัญญาเป็นเหมือนจาวตาลที่เขาวางไว้นี่แหละคือวางไว้คู่กันเนี่ยบางทีก็มองไกลๆไม่รู้ว่านี่หัวคนหรือว่าผลตาลต้องเอามือจับดูถึงจะรู้ว่ามันต่างกันที่ว่ามีปัญญาไหมมีช่องหูอยู่เหมือนกันแต่ข้างในมีสิ่งของมีสมองหรือกลวงอยู่ข้างในมีแต่ช่องหูเฉยโอ้ยกราบกรานขอคำตอบไปทุกวันหนุ่มเพราะว่าเข้าใจแล้วตัวเองผิดไปแล้วขอโทษขอโพยโพธิสัตว์นี่จึงให้คำตอบทุกฝั่งว่าผู้ที่กินการเวลานี่นะก็คือพระอรหันต์นี่ไงผู้ที่เผาตัณหาดับกิเลสทั้งหมดได้แล้วอยู่เหนือการเวลาการเวลาจะมาทำอันตรายอะไรท่านไม่ได้ละที่มันจะต้องเกิดต่อไปชาติใหม่อีกมีการเกิดแล้วก็มีการตายวนเวียนเป็นวัฏฏะหมุนไปวนไปวนไปหมุนไปหยุดหยุดได้แหละประวัติเป็นพระกีณาสพแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่กินการเวลาหยุดจบหมดเรื่องที่จะต้องเป็นวัฏฏวนต่อไปโล่งเลยท่านผู้ฟังรู้คำตอบแล้วเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไงพอไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอยู่คำสอนเรื่องพระอรหันต์โสดาบันอริยบุคคลไรไม่มีแต่ว่าด้วยจิตใจของบริษัทเนี่ยแนวทางที่ว่าจะต้องหาทางตรัสรู้ให้ได้มันจะมีปัญญาเรื่องพวกนี้ออกมาแต่ว่าส่วนตัวเองยังทำให้บรรลุไม่ได้เพราะบารมียังไม่เต็มพระพุทธเจ้านำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังคือมูลปริยายชาดกเป็นเหตุการณ์ที่ปรารภให้แสดงมูลปริยายสูตรแล้วให้เห็นถึงความลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้ามูลปริยายสูตรนี่นะเป็นพระสูตรแรกในมัชฌิมานิกายเลยนะท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงความละเอียดลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้าว่ามูลรากของสิ่งต่างๆอะไรต่างๆมาอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ได้เคยนำมาอ่านให้ท่านฟังแล้วในช่วงของกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสส่วนรายละเอียดต่างๆอะไรก็คิดว่านำมาอธิบายให้ฟังแล้วอย่างละเอียดในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะฟังรายละเอียดในพระสูตรนี้ก็ไปหาติดตามฟังกันได้ในเอพิโซดต่างๆเหล่านั้นที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือมูลปริยายชาดกเป็นเรื่องในอดีตที่เคยเกิดขึ้นสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนเป็นผู้ที่มีความกรุณายังมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์ที่จะนำมาประกอบในวันนี้ที่ท่านก็ได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นพอช่วยเหลือบุคคลอื่นแล้วคนอื่นนั้นก็มาช่วยเหลือท่านกลับบ้างมาอุปการะกระทำตอบซึ่งกันและกันเป็นเรื่องของพระราชาองค์หนึ่งตะบวัง
ในชาดกที่ชื่อว่าติรีติวัชชบชาดกการกระทำต่อแสดงแบบว่าตอบแทนก็นะบางทีเราจะดูว่าแบบมันมากไปหรอมันน้อยไปหรือยังไงยังไงถึงจะเหมาะสมกันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดเป็นโพธิสัตว์อยู่ในตระกูลพราหมณ์พอโตขึ้นเรียนความรู้อะไรจากอาจารย์ที่สาปาโมกแล้วชาตินั้นเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นอาจารย์สอนความรู้ต่อไปแต่ว่าออกบวชหลีกออกจากเรือนไม่อยากอยู่ครองเรือนทีนี้ตอนออกบวชเนี่ยก็พ่อแม่ไม่ให้ไงไม่อนุญาตแล้วสมัยนั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเลยนะการออกบวชนี่ก็ต้องไปอยู่ป่าคนเดียวประพฤติปรมาจารย์คนเดียวเป็นฤาษีนี่ทีนี้พอภายหลังพ่อแม่ตายแล้วทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างที่มีก็เลยบริจาคหมดแล้วตัวเองมีความสลดสังเวชแล้วฉันจะไปบวชเป็นฤาษีก็เลยออกบวชไปอยู่ป่าหิมพานต์ทีนี้พอออกไปอยู่ป่าแล้วก็สร้างอาสมเราอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งที่หิมพานต์เนี่ยมันจะมีส่วนที่อยู่ใกล้กับเมืองพาราณสีด้วยปรากฏในสมัยนั้นตัวพระเจ้าพรหมทัตที่ครองแคว้นกาสีเกิดมีจราจรต้องไปปราบจราจรอยู่ในบริเวณชายแดนที่ติดกับป่าหิมพานต์นั้นเวลาพระราชาออกรบเนี่ยนะก็จะมีข้าราชบริพารมีอะไรต่างๆตามไปใช่ไหมนี่จะไปปราบพวกกบฏละแต่ว่าในการรบครั้งนั้นนี่ปรากฏว่าแพ้พระราชาแพ้เพราะว่าพวกกบฏนี่เขาอาศัยใช้กลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะพระราชาแต่ทำไมพอเกิดเปลี่ยนพลัมปุ๊บนี่ช้างเขาก็ฝึกไว้อย่างดีนะพอเปลี่ยนพลัมปุ๊บเอาถูกตัดออกจากกองทัพหลวงเหลืออยู่ไม่กี่คนพวกนี้ก็ตายหมดแล้วทำไงช้างนี่จึงเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดนี่ก็รีบวิ่งหนีเลยพอพระราชาให้คำสั่งนี้เพ่นก่อนช้างนี่เพ่นแนบทันทีตามฟังรีบวิ่งโดยเร็วด้วยกำลังของมันด้วยความตัวใหญ่ของมันด้วยความเร็วของมันวิ่งหนีไปเลยพวกข้าศึกนี่ตามไม่ทันเอาชีวิตรอดซะก่อนตรงนี้มาเสร็จแล้วก็เข้าไปในป่าละป่าหนีไปก็ไปอยู่ในป่าที่ใกล้กันกับที่อยู่ของโพธิสัตว์นั้นโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็ชื่อว่าติรีติวัชชบฤาษีซึ่งเป็นชื่อของนิทานชาดกเรื่องนี้เลยติรีติวัชชบชาดกตอนนั้นบริษัทก็ไปหาอาหารคือไปเที่ยวเก็บหาผลไม้ที่หล่นเองในป่าพอพระราชามากับช้างเห็นที่อยู่ที่น่ารื่นรมที่เป็นอาสมของฤาษีติรีติวัชชานี้จึงเข้าไปแล้วเห็นเสนาสนะกวาดเรียบร้อยเอ๊แต่ไม่เห็นน้ำฉันน้ำใช้ตั้งคือตัวเองนี่เดินทางไกลมาแล้วก็หิวน้ำมากเลยไม่เห็นน้ำฉันน้ำใช้จะทำยังไงดีเดินอ้อมไปข้างหลังอ่ะมีบ่อน้ำอยู่โอ้รอดตายแล้วได้กลิ่นน้ำมาแต่ว่าหาที่ตักแล้วก็เชือกที่จะผูกเป็นเหมือนกับกอมหรือว่าถังที่จะใช้ตักน้ำที่อยู่ในบ่อนี่ไม่มีเลยหามุมไหนก็หาไม่เจอเฮ้ทำยังไงดีอุตส่าห์เดินมาถึงตรงนี้แล้วเอางี้ละกันเอาเชือกที่ผูกที่รัดท้องช้างเนี่ยที่เขาจะไว้รัดกับที่นั่งบนหลังช้างเนี่ยนะถอดออกมากันถอดออกมาใช้สำหรับเป็นเชือกที่จะ

ชือกลงไปอีกคราวนี้นะถึงพอที่จะเอาเท้าแตะได้แต่ก็ไม่ถึงก้นบ่อที่ว่าจะลงไปแล้วกระโดดขึ้นปีนกลับขึ้นมาอีกเอาเท้าแตะผิวน้ำได้แต่ดื่มไม่ได้สิยิ่งแตะได้ยิ่งหิวน้ำหนักเข้าไปอีกโอ้ยแต่เอางี้ละกันจะปีนขึ้นปีนลงอยู่งี้เดี๋ยวเราก็จะตายพอดีลงไปเลยอ่ะอย่างน้อยในนี้ยังมีน้ำกินปล่อยตัวเองตุ้มเลยท่านผู้ฟังลงไปในบ่อน้ำลงไปในบ่อน้ำแล้วมันก็พอยืนเหยียบถึงละก็ดื่มน้ำตามความต้องการแต่ว่ากลับขึ้นไม่ได้เลยที่นี่พยายามตะโกนหาคนช่วยก็ไม่มีใครตอบเลยก็เลยพักอยู่ทางด้านล่างของบ่อน้ำกินน้ำได้ละรอดตายละแต่ขึ้นไม่ได้พอตกเย็นตะโมฝังโพธิสัตว์กลับมาจากป่าไปหาผลไม้เห็นช้างยืนอยู่ที่ท้ายทางจงกรมของตนเข้าไปดูท่าแล้วก็โอ้มีเชือกผูกอยู่โอ้แน่นอนแล้วว่าพระราชาคงจะต้องเสด็จมาแน่ช้างเห็นโพธิสัตว์แล้วก็ยิ่งยืนนิ่งเลยคือเป็นช้างที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีไม่ได้จะทำร้ายใครถ้าไม่ได้สั่งอะไรให้ขยับเขยื้อนโพธิสัตว์ก็จึงไปดูที่ปากบ่อตะโกนลงไปได้ยินเสียงพระราชาตอบขึ้นมาจึงจะรีบช่วยเหลือละคราวนี้จึงเอาผ้าเนี่ยนะมาผูกเป็นสองสายแล้วก็ทำเป็นค่าตรงกลางก็คือเป็นลักษณะของบันไดให้พระราชาสามารถที่จะเดินเหยียบขึ้นมาจากบ่อน้ำมาพักผ่อนอยู่ที่อาสมนั้นประมาณ 2-3 วันพอพักเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับสั่งลาไว้ก่อนด้วยนะทุกฟังพระราชานี่ให้ปฏิญญากับโพธิสัตว์ว่าเนี่ยถ้าท่านมาถึงในเมืองเมื่อไรนี่ผมจะทำการกระทำตอบคืออุปการะอย่างดีเต็มที่เลยขอให้ท่านมาก็รับปฏิญญาเรียบร้อยแล้วพระราชาก็เดินทางกลับไปเชิญกองทหารของตนตั้งประจำการอยู่ในที่ไม่ไกลจากชายแดนก็พากันกลับเข้าสู่พระนครเหตุการณ์นี้ผ่านไปแค่ประมาณไม่ถึงสัปดาห์ท่านผู้ฟังแล้วพระราชาเนี่ยก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่เล่าอาจจะกลัวเสียหน้าหรืออะไรยังไงแต่ก็เงียบเงียบไปไม่มีใครเล่าก็ไม่มีใครถามก็ไม่มีใครพูดละกลับมาก็ดีแล้วก็พากันกลับเวลาล่วงไปประมาณ15วันตามฝันโพธิสัตว์นี่ก็จึงเดินทางไปที่เมืองพาราณสีไปพักอยู่ที่อุทยานพระราชาพอเห็นโพธิสัตว์มาบิณฑบาตในเมืองจำได้เลยโอ้โธนี่เป็นดาบสเป็นฤาษีที่มีบุญคุณกับเราอย่างมากจึงคงมาถวายอาหารนิมนต์ให้ขึ้นไปสู่พระราชวังจัดทำบริขารเอ่ยที่พักเอ่ยทำอุปการะตอบอย่างดีเลยสั่งให้คนที่ดูแลสวนในอุทยานเนี่ยมาคอยดูแลรับใช้ดาบสผู้นี้แล้วก็ทำการสักการะอยู่เป็นประจำทุกวันเลยนะเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเย็นอาหารเครื่องดื่มการฟังธรรมมีแต่ไปหาดาบสนี้อยู่ตลอดอยู่ตลอดจนกระทั่งว่าพวกอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยทุกฝั่งเขาก็งงนะเฮ้ยทำไมพระราชาเรานี่ถึงไปหาดาบสคนนี้อยู่เรื่อยแล้วก็ให้สการะอะไรต่างๆกับเขาแม่มันจะดีแล้วมันเกินไปนะจะถูกหลอกหรือเปล่าไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็จึงไปคุยกับอุปราชซึ่งอุปราชนั้นก็คือลูกของพระราชาที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งอุปราชไปเตือนอุปราชว่าเนี่ยเสด็จพ่อของท่านนี่คือพระราชานี่นะทำไมถึงไปคุ้นเคยกันกับดาบสคนนี้ให้มีสการะอะไรต่างๆอาจจะถูกหลอกได้นะท่านนะมันยังไงนี่ขอให้ท่านช่วยคุยกับพระราชาเสด็จพ่อดูหน่อยว่าเป็นยังไง

็จึงไปหาเสด็จพ่อละคุยกันในที่นี้บอกว่าเฮ้ดาบทคนเนี้ยก็พระองค์ก็ขึ้นเพิ่งจะเคยเจอนะแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วยไม่ใช่เพื่อนกันมาแต่ก่อนด้วยแล้วก็ไม่ใช่มีเชื้อสายกษัตริย์อะไรเลยด้วยเฮ้แล้วทำไมท่านถึงจะมาดูแลดาบทติรีติวัชชะนี้อย่างดีทั้งอาหารเครื่องสักการะอะไรต่างๆนี่มันไม่น่าจะเป็นงั้นนะไม่ควรนะถูกหลอกหรือเปล่าพระราชาจึงได้เรียกอุปราชพร้อมกับทั้งพวกอำมาตย์ทั้งหลายมาในคราวนั้นเลยท่านผู้ฟังเนี่ยมาเดี๋ยวฉันจะบอกความจริงให้ฟังจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ15วันที่แล้วให้ฟังว่าตอนที่ไปปราบชนบทชายแดนเนี่ยเปลี่ยงปลั้มไปได้รับการช่วยเหลือจากติรีติวัชดาบทคนนี้แหละถ้าไม่งั้นนี่ต้องเป็นผีอยู่ในบ่อน้ำขึ้นไม่ได้ตายแน่นอนเรายังช่วยดูแลช้างด้วยขึ้นมาแล้วนี่นะตัวดาบทวันนี้ยังเอาน้ำมันมานวดให้เอายามาทาให้เอาอาหารให้กินให้ที่พักให้ที่นอนเรารอดตายมาได้นี่เพราะว่าดาบทคนนี้นะชีวิตที่เหลือของเราทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันไม่มีแล้วนะถ้าดาบทคนนี้ไม่ช่วยไว้นี่นะตอนนี้นี่ไม่ได้จะมานั่งพูดยืนฟังกันอยู่ได้นะชีวิตที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วจะว่าก็ว่าก็คือเป็นของดาบทคนนี้นะไอ้ที่เราทำการสักการะมันยังน้อยไปด้วยซ้ำนะเราตกอยู่ในความลำบากแล้วมีคนเหยียดมือมาช่วยถูกความทุกข์อยู่แล้วท่านกำจัดความทุกข์นี้ให้โถคนแบบนี้หายากนี่นอกจากตัวฉันคือพระราชาจะถวายความเคารพแล้วช่วยเหลือแล้วพวกเจ้าทั้งหมดนี่ก็ต้องมาบูชาติรีติวัชดาบทนี้ด้วยนะสั่งให้ทั้งพวกอัมมาทั้งอุปราชก็มาทำความเคารพบูชาดาบทนี้ด้วยด้วยเหตุผลนี้โอ้เขาก็เข้าใจกันแล้วตอนแรกไม่ทราบว่าทำไมพระราชาถึงทำอย่างนั้นแต่พอรู้ความจริงแล้วว่าเขาเป็นเพราะได้เคยช่วยเหลือกันมาก่อนจึงทำการอุปการะแต่ลักษณะแบบที่ว่าเราไม่รู้เหตุผลในคราวก่อนๆว่ามีเรื่องอะไรกันมาก่อนแล้วจึงไม่เข้าใจการกระทำเนี่ยเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่านี้ก็ปรารภท่านพระอานนท์ท่านผู้ฟังที่ในคราวที่ได้จีวรมาอย่างมากมายจากพระเจ้าอุเทนเป็นหลายๆร้อยผืนเนี่ยนะก็เอามาให้ลูกศิษย์ของตนคนหนึ่งซึ่งลูกศิษย์ของท่านพระอานนท์คนนี้ก็ดูแลรักษาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระท่านพระอานนท์อย่างมากเลยแต่คนอื่นๆที่เห็นเพียงภายนอกก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าแม้ทำไมพระอานนท์เนี่ยถึงจะมาเฟเวอร์ถึงจะมารักพอใจเด็กคนนี้มากแท้ไม่เข้าใจก็เลยมาติเตียนท่านพระอานนท์ว่าสงสัยจะเป็นเพราะนี้เป็นเด็กเส้นนี้เป็นเด็กที่ชอบพอใจกันคือคนเราเนี่ยพอไม่พอใจอะไรตัวเองไม่ได้ของอะไรบ้างปากนินทาไปมันก็ตีเตียนไปหมดทุกคนแต่ว่าพระรูปนี้ที่ท่านพระอนนท์เอาผ้าให้นี่นะท่านก็แบ่งถวายกับภิกษุผู้ร่วมอุปชาทั้งหมดเลยนะก็ไม่ให้ถูกกระหาไม่ให้ถูกตีเตียนได้แม้ทำดังนั้นก็ยังถูกกระหาถูกตีเตียนอยู่ดีพระพุทธเจ้าจึงสอนด้วยนิทานชาดกเรื่องนี้ซึ่งเราโครงเรื่องนี้ก็จะคล้ายๆกับเรื่องของคุณชาดกที่ได้เคยนำมาเล่าให้ฟังสักเมื่อต้นปีหรือปลายปีที่แล้วนี่แหละว่าด้วยสิงโตมาได้รับการช่วยเหลือจากสุนัขจิ้งจอกในคราวที่กระโดดไปล่าสัตว์แล้วขาทั้งสี่ข้างเนี่ยเดินไปติดอยู่ในบ่อขี้ตมลุกขึ้นไม่ได้สุนัขจิ้งจอกช่วยเหลือมาจึงพามาอยู่ด้วยกันในรังแต่คนอื่นไม่เข้าใจคิดว่าทำไม
สิงโตจะต้องมาคอยดูแลสุนัขจิ้งจอกตัวนี้อย่างดีจึงจะไล่หนีจึงจะไม่พอใจมีเรื่องกระทบกระทั่งกันก็ลักษณะเดียวกันพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วก็จึงอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกตั้งแต่นั้นมาท่านผู้ฟังวันนี้จึงให้ได้ฟังนิทานชาดกทั้งสามเรื่องคือมูลปริยายชาดกและติรีติวัชชาดกยังรวมถึงเรื่องพิเศษเสริมแถมคือกุณาชาดกมีเค้าโครงเดียวกันจุดประสงค์ประเด็นที่เราจะได้เรียนรู้นั้นก็คือว่าความละเอียดแล้วยังมีละเอียดอีกที่เราเห็นเบื้องหน้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เบื้องหลังมันอาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นก็ได้เราอย่าติเตียนคนอื่นอย่าคิดไม่ดีกับคนอื่นอย่ายกตนข่มคนอื่นการไม่ยกตนข่มคนอื่นก็ได้เรียนรู้จากเรื่องของมูลปริยายชาดกลึกซึ้งอะไรไปกว่านั้นมันมีและมันอาจจะมีเรื่องราวมาก่อนภายหลังที่มีความซับซ้อนอยู่ในติรีติวชาชาดกเป็นอุทาหรณ์ที่เราต้องได้ระมัดระวังมีความสำรวมคิดให้รอบคอบนั่นเองในช่วงของนิทานพันธนานั้นก็จะมาพบกับตำรวจเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นจังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: จังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดเร่งฟื้นฟูพื้นที่และเฝ้าระวังดินสไลด์ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมระดับน้ำในหลายจุดปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับน้ำแม่น้ำน่านอยู่ต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำประมาณ85เซนติเมตรแต่ยังมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองน่านเทศบาลได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่น้ำน่านให้เร็วที่สุดพร้อมย้ำเตือนพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างเฝ้าระวังภัยดินโคลนสไลด์และดินถล่มส่วนพื้นที่น้ำลดเจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการฟื้นฟูทำความสะอาดถนนหนทางและบ้านเรือนประชาชนในอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาทั้งนี้จังหวัดน่านจะแจ้งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบวันละ2ครั้งในเวลา10นาฬิกาและ16นาฬิกาทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและเพจศูนย์ JIC จังหวัดน่านหากมีสถานการณ์วิกฤตจะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมทันทีกระทรวงคมนาคมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง
8: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในการเดินทางทุกระบบทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเร่งเคลียร์ดินสไลด์และเปิดเส้นทางที่ได้รับความเสียหายจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนติดตั้งป้ายเตือนในจุดเสี่ยงพร้อมแจกจ่ายถุงยางชีพและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนกรมเจ้าท่าสนับสนุนเรือและรถยนต์ ส่งมอบสิ่งของจำเป็นและช่วยขนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ประสบภัยในส่วนของท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการขึ้นลงได้ตามปกติโดยกำชับสายการบินให้ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางรวมถึงบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ปรับแผนการเดินรถตามสภาพเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนซ่อมแซมโครงข่ายคมนาคมที่เสียหายนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงแรงงานออกมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนและนายจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดน่านพร้อมสั่งการ5หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือสถานประกอบการลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดูแลสิทธิประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเต็มที่กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บเข้ารับการรักษาได้ทุกสถานพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงแรกผ่อนผันหลักเกณฑ์ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายยื่นขอรับสิทธิ์เกิน30วันได้และเบิกค่าฟอกเลือดเกินอัตราที่กำหนดได้ตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานจากเหตุสุดวิสัยเพราะภัยพิบัติมีสิทธิ์รับเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันสำหรับนายจ้างและสถานประกอบการมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตามวงเงิน 30,000 ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อช่วยรักษาการจ้างงานโดยยื่นขอได้ถึงวันที่30ธันวาคม2569น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับขณะนี้เวลา 6:08 น.ครับต้อนรับสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับสวัสดีพี่น้อยครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ยังมีน้องโจสุวิศโสมนัสช่างเทคนิคนะคะพี่สายชัยแสงเทคนิคด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีทีม Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงาน New Media นะคะน้องฟิลฟิลเดชทรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได
1: ้ครับผมวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับส
0: ั
1: ปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ปลายเดือนแล้วนะฮะใครที่กำลังเฝ้ารอสำหรับเงินเดือนนะครับก็สัปดาห์หน้าเราจะได้เจอกันแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเช้านี้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ในภาคเหนือโดยเฉพาะเรื่องของน้ำที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้กันด้วยละกันนะครับ
0: ใช่แล้วเพราะว่าหลังจากที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะคะรวมไปถึงคณะท่านเมื่อคืนก็มีการแถลงนะคะเดิมจะประมาณสัก2 ทุ่มกว่าก็มีเลทไปนิดหน่อยนะคะแต่ในส่วนของภาพรวมนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าชนรงค์วงศ์ใหญ่ก็ระบุนะคะว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณกบอรัญญาชมชื่นก็รายงานไปนะคะท่านผู้ว่าน่านนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ท่านก็ระบุว่าตอนนี้เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผาส่วนอำเภอเมืองน่านภูเพียงเวียงสาเหลือน้ำท่วมบางจุดยังคงดูแลอาหารน้ำดื่มให้เพียงพอนะคะแล้วก็ท่านรองนายกเองก็ได้แถลงในภาพรวมส่วนหนึ่งนะคะแล้วคือก่อนหน้านั้นเมื่อวานเนี่ยท่านลงพื้นที่กันหลายจุดนะลงไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพูดคุยกันแล้วก็ในการรับมือสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะทางภาคเหนือทุกจังหวัดนะคะท่านก็ประชุมกันแล้วก็เตรียมรับมืออุทกภัย5 ข้อนะคะในเรื่องของการสั่งการด่วนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์บัญชาการนะคะให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวในทุกจังหวัดมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อสั่งการและบริหารจัดการสถานการณ์เบ็ดเสร็จการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือนะคะเครื่องสูบน้ำยานพาหนะอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆที่จำเป็นพร้อมใช้งานทันทีการวางระบบเตือนภัยและแผนอพยพเตรียมพร้อมระบบแจ้งเตือนประชาชนและซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้อพยพในพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องการเตรียมกำลังพลนะคะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่กำลังคนให้พร้อมสแตน
1: บ
0: ายปฏิบัติงานตลอดเวลา รวมไปถึงการรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์คือถ้าเกิดในการฉุกเฉินก็จะมีศูนย์ JIC นะคะเรื่องของภาวะวิกฤตเนี่ยนะคะรายงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็รายงานตรงต่อรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและปภ.ทันทียังมีมาตรการหลักเชิงรับแล้วที่ประชุมก็ยังมีการประเมินสถานการณ์เตรียมแผนสำรองเพื่อดำเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนการบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆนะคะเพื่อที่จะทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมทุกมิติด้วยนะคะเพราะว
1: ่
0: าคือท่านรองนายกอาจารย์ท่านหลายท่านก็เรียกอาจารย์เชนท่านปักหลักเลยนะตั้งแต่ลงพื้นที่ไปก็ปักหลักเพื่อที่จะบัญชาการในพื้นที่ทางด้านคือรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยลงพื้นที่กันเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะคะน้องน้องพี
1: จะเรียกน้องแอลใช่ไหมจ๊ะไม่ชินใช่ไหมจ๊ะคือคุณชยานันใช่ไหมครับ
0: นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเมื่อคืนที่ผ่านมาปพเองก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสด้วยเพิ่มเติม
1: ในการแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับอำเภอบ่อเกลือแล้วก็อำเภอทุ่งช้างนะครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะครับในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานะครับให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับจึงมีการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True แล้วก็ NT ครับส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน ทั้งนี้ครับสามารถจะแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก2ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านคุณสุรพลเทียนสูตรครับมีการมอบหมายให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับแล้วก็ปลัดเทศบาลเมืองน่านนำทั้งหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านเนี่ยยกบิ๊กแดดครับเพื่อจะป้องกันน้ำท่วมและเปิดช่องทางการจราจรสะพานนครน่านพัฒนาซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านหน้าค่ายสุริยพงษ์ภายหลังการประเมินสถานการณ์ด้านความปลอดภัยของประชาชนและน้ำในแม่น้ำน่านที่เริ่มจะลดระดับลงทำให้รถทุกชนิดนั้นก็สัญจรได้ตามปกติอันนี้ก็คือเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีของเรื่องสถานการณ์เรียกว่าน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยนะครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ดูจากการไลฟ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีส่วนหนึ่งนะเพราะว่าในส่วนของผู้บริหารเองแล้วก็การแถลงก็ระบุว่าวันนี้เนี่ยที่จริงมีการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีผลกระทบถึงวันนี
1: ้
0: ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็อาจจะทำให้การประกาศคลี่คลายลงไปไม่ต้องมีประกาศฉบับอะไรออกมาแล้วเพราะว่าเช้านี้นะคะเป็นฉบับที่12นะคะซึ่งก็ยังคงระบุว่าไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนนะคะแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วก็ยังคงให้ระวังโดยเฉพาะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและในส่วนของตอนนี้เนี่ยคลื่นมันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงต้องเกาะติดเพราะว่าภาพรวมส่วนหนึ่งเริ่มคลี่คลายไปบ้างแล้วนะแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังคงต้องมีการดำเนินการกันต่อนะคะอย่างที่มีการแถลงไปของท่านรองนายกอาจารย์เชนนะคะท่านผู้ว่ารวมไปถึงทางอบจในพื้นที่นะคะแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะขณะที่สถานการณ์ภาพรวมส่วนหนึ่งก็ยังคงต้องตามเพราะว่าทางด้านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ท่านก็ระบุว่าแนวโน้มเนี่ยสถานการณ์ฝนในน่านยังคงหนักหลายพื้นที่แล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ก็ให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะท่าวังผาภูเพียงอำเภอเมืองและเวียงสาแต่ว่ายังไงแนวโน้มหลังจากนี้ก็คือพรุ่งนี้ถึง 22-24 สิงหาคมเนี่ยคาดว่าฝนจะลดลง อย่างนี้ก็นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องตามนะคะยังไงก็ตามก็มีการกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามรายงานสถานการณ์เขามีกลุ่มไลน์มีการตั้งบอรูมด้วยนะคะแล้วก็ในการทำงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อความรวดเร็วในการสั่งการแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลเส้นทางที่ปลอดภัยพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้ศูนย์นะคะรวมไปถึงการทำงานของทางศูนย์บัญชาการทางจังหวัดแล้วก็ศูนย์ข้อมูลร่วมหรือว่า JIC จะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะ
1: อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนถึงประมาณ 80% นะครับซึ่งเยอะมากก็เรียกว่าเกือบจะ 100% แล้วนะครับภาคเหนือมีฝน 80% นะครับแล้วก็ส่วนภาคอีสานนะครับก็จะมีฝนประมาณสัก 80% ภาคกลาง 70%ภาคตะวันออก 70% กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 70% เรียกว่าในช่วงตั้งแต่ตอนบนของภาคเนี่ยประมาณ 80-70% แทบจะทั้งหมดนะครับส
0: ่
1: วนภาคใต้เนี่ย 40% ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันแต่ว่าอย่างที่พี่น้อยแจ้งไปว่าโดยเฉพาะในฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เรือเล็กบริเวณพื้นที่อันดามันตอนบนก็คือพื้นที่ตั้งแต่ระนองอาจจะเป็นบางส่วนของจังหวัดพังงาด้วยนะครับอันดามันตอนบนเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งด้วยนะครับในช่วงวันนี้นะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับ ไปดูกันที่ฝากฝั่งของสำนักงานทรัพยากรน้ำกันบ้างนะครับก็ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ตัวแทนจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็การป้องกันการช่วยเหตุนะครับ
0: ค
1: ือรายงานระบุว่ามีปริมาณฝนสะสมเนี่ยตกหนักสุดนะฮะถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมใน4อำเภอก็คืออำเภอปูอำเภอเวียงสาอำเภอสันนิษฐานแล้วก็อำเภอแม่จริมซึ่งอำเภอปูได้รับความเสียหายหนักที่สุดนะครับครอบคลุมพื้นที่60หมู่บ้านก็ 8,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ล่าสุดนะฮะท่านผู้ฟังฮะระดับน้ำเริ่มจะทรงตัวแล้วก็เริ่มจะมีแนวโน้มในการลดลงโดยมวลน้ำนะฮะทีนี้เนี่ยต้องมาดูว่าถ้าน้ำลดเนี่ยน้ำจะไปไหนเพราะว่าน่านคือพื้นที่สูงนะครับน้ำเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างของอำเภอเวียงสาเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับให้เตรียมพร้อมนะครับมีการเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำทุกหน่วยงานนะครับและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับมีการกำชับต่างๆนะครับผมมีการแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้ได้รู้ล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณสัก1วันนะครับและก็เร่งนะครับนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข่าวลวงหรือว่าเฟคนิวส์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าพอน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดที่อยู่จังหวัดล่างลงมาเนี่ยจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องไหมในวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีก็ประชุมติดตามสถานการณ์กำชับทุกหน่วยงานทำงานช่วยเหลือแล้วก็มีการเสนอแนวทางยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะขณะที่ท่านรองนายกนะคะท่านยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะท่านก็เมื่อวานเนี่ยตระเวนไปในพื้นที่กับผู้ว่ากับคณะทางจังหวัดเนี่ยหลายจุดทีเดียวนะคะท่านเองก็ปักหลักบัญชาการในพื้นที่นะคะเพราะว่าในการทำงานนั้นท่านในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะลงไปตั้งแต่วันก่อนนะคะแล้วก็ลุยกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะไปหลายจุดทีเดียวอย่างเช่นศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองน่านชุมชนภูมินท่าลี่นะคะชุมชนเทศบาลตำบลกลางเวียงนะคะไปทั้งให้กำลังใจไปแจกถุงยางชีพแล้วก็ปักหลักบัญชาการในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายพร้อมสั่งระดมกำลังเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนที่สุดนะคะเราไปไล่เรียงกันในแต่ละท่านด้วยนะคะขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งการหน่วยงานในสังกัดระดมเครื่องจักรแล้วก็รถบรรทุกน้ำฉีดล้างดินโคลนเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะฟื้นฟูกันแล้ว
1: ทำความสะอาดกันโคลนนั่นเอง
0: ใช่นะคะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาเกษตรกรโดยเร็วโดยมีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะซึ่งท่านก็ระบุว่ามวลน้ำสูงสุดผ่านเขตเมืองน่านลงไปที่เวียงสาแล้วนะคะแล้วก็ไหลเดี๋ยวจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์นะคะซึ่งยังรองรับน้ำได้อีกประมาณสัก35%กรมชลเองก็ระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งข้อมูลแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับผมทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะฮะก็ยกเลิกการประชุมสภากลาโหมแล้วก็ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์นะฮะในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูพี่ๆทหารในการปฏิบัติหน้าที่ในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้กำลังพลนั้นปฏิบัติงานทุกนายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ประเมินเรื่องของสภาพพื้นที่นะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดนะครับส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับก็มีการขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมน่านมุมสูงนะครับไปที่อำเภอปัวแล้วก็มีการหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับผมรวมไปถึงนะครับอธิบดีของปภก็เดินทางไปนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อมอบถุงยังชีพของปภนะครับมีอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ประสบภัยนะครับที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนานะครับแล้วก็ที่ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับมีการไปพบปะกับผู้ที่เดือดร้อนนะครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับก็ไปสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือ ทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเรียกว่าครอบคลุมนะครับและรวมไปถึงการฟื้นฟูก็ทำให้พื้นที่จะกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วด้วยนะครับพร้อมเตรียมกู้ระบบประปาทันทีหลังจากน้ำลดนะครับผมนอกจากนี้ฮะก็มีอีกหลายท่านนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นก็มีการระดมกำลังนะฮะเจ้าหน้าที่ในการช่วยพื้นที่อุทกภัยในจังหวัดน่านมีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์2ลำเพื่อใช้ในการสำรวจสถานการณ์น้ำและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนะครับส่วนทางรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์ครับก็ยืนยันนะฮะว่าท่าอากาศยานน่านนครยังเปิดให้บริการบินขึ้นลงตามปกติพร้อมกำชับกรมท่าอากาศยานและสายการบินเร่งเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับผมด้านของอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็ขอให้ผู้โดยสารนั้นเผื่อเวลาเดินทางมาสนามบินอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงและตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางด้วยนั่นเองนะครับ
0: ค่ะส่วนบขส.นะคะบริษัทขนส่งจำกัด BKS ก็แจ้งผู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างใช้เส้นทางเดินรถได้ตามปกติหลังระดับน้ำลดลงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามบขส.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือพร้อมกับปรับแผนการเดินรถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการลดผลกระทบต่อการเดินรถต่อไปนะคะส่วนปภ.เองก็ลุยถึงบ้านค่ะมีทีมเจ็ตสกีเรือกู้ภัยฝ่าน้ำส่งอาหารถุงยังชีพลำเลียงส่งถึงมือประชาชนเมืองน่านคือท่านอธิบดีธีรวัฒน์ขจมาศท่านขับเจ็ตสกีไปด้วยตัวเองด้วยนะเมื่อวานนี้พร้อมคณะท่านเจเศรษฐ์ก็ลุยลงน้ำมีภาพหลายภาพที่หลายท่านประทับใจท่านมท.3มีภาพไปรับชาวบ้านให้ขี่หลังด้วยบางคนแบบลงจากบ้านนะคะลงมาไม่ได้น้ำสูงมีไปช่วยยกนะคะยกตัวคนขึ้นที่เรือด้วยนะคะซึ่งการทำงานในจุดนี้ก็ยังคงลุยกันต่อนะคะมีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยปภ.เนี่ยนะคะเข้าไปช่วยนะคะชุดปฏิบัติการทางน้ำของปภ.นำโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์มท.3นายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.นำเจ็ตสกี4ลำเรือท้องแบนด้วยนะคะพร้อมกับเครื่องยนต์6ลำเรือกู้ภัยลุยเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนำอาหารถุงยางชีพไปส่งถึงมือโดยเฉพาะผู้ประสบภัยที่ยังพักอาศัยอยู่บนชั้น2ในบริเวณขวงเมืองน่านวัดภูมินวัดที่มีปู่ม่านย่าม่าน
1: ที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว
0: กระซิบลักตำนานบรรลือโลกนี่แหละนะคะแล้วก็ยังมีชุมชนบ้านดอนท่านก็เข้าไปเพราะบางจุดเนี่ยเข้าไปยากมากนะคะยังมีรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยปภ.วิ่งอำนวยความสะดวกอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านลำเลียงสิ่งของถุงยางชีพนะคะเพราะว่าหลังจากวันนี้บางจุดเนี่ยเริ่มที่จะเคลียร์โคลนแล้วนะคะแล้วก็สิ่งปลักพังโอ้โหทั้งหลายแหล่นะคะก็จะมีการสำรวจให้ความช่วยเหลือต่อไปอันนี้คือในส่วนของพื้นที่ขณะที่ทางด้านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือทางผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตปภ.จังหวัดนะคะสั่งการระดมกำลังพลเครื่องจักรกลต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านพร้อมกับเน้นย้ำเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์และอพยพกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะตอนนี้สนับสนุนเต็มที่ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลนะคะท่านมท.3ด้วยนะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยนะคะเรื่องของการที่จะวิเคราะห์กับกรมชลประทานว่าทิศทางน้ำเป็นยังไงสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเครื่องจักรกลต่างๆตอนนี้ระดมมาจากหลายที่นะคะจากศูนย์ปภ.เขต10ลำปางเขต15เชียงรายเขต16ชัยนาทเข้าปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับลำเลียงถุงยางชีพกว่า 5,000 ชุดแจกจ่ายผู้ประสบภัยคือพื้นที่ไหนเริ่มคลี่คลายเนี่ยมีการสั่งการให้ระดมรถน้ำเครื่องมือเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ไหนเสี่ยงก็ยังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเรื่องของระบบไฟฟ้าประปาต่างๆเนี่ยตอนนี้นะคะเมื่อคืนท่านผู้ว่ามีการแถลงไปว่าก่อนหน้านี้ประมาณหลายหมื่นครอบครัวนะคะหลายหมื่นที่เนี่ยได้รับผลกระทบแต่ว่าน้ำเนี่ยทางการประปาก็เริ่มที่จะเคลียร์แล้วนะคะยังมีอีกนิดหน่อยเท่านั้นนะคะก็จะครบ 100% แล้วนะคะ
1: ครับผมจากจังหวัดน่านนะฮะเราไปดูจังหวัดอื่นๆกันบ้างที่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าได้เกิดพื้นที่ที่ฝนตกหนักนะครับมาดูกันที่สุโขทัยนะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมีการสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับหลังฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่3อำเภอรวม16ตำบล89หมู่บ้านนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบนะครับ1732หลังคาเรื ือนครับเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับซึ่งสุโขทัยมีการเตือนภัยระดับวิกฤตหลังฝนตกนะฮะในพื้นที่ของศรีสัชนาลัยนะครับมีการส่งเซลล์บรอดแคสต์ในพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกนะครับและศรีนครเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะฮะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองริมลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับก็ที่สุโขทัยนอกจากสุโขทัยนะครับมีเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าพื้นที่ของฝั่งอีสานนะครับก็พื้นที่ของอุบลราชธานีปภ.มีการส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับในพื้นที่ของ อุบลราชธานีนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโพไซโขงเจียมนาตาลพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถติดตามข่าวสารด้วยนะครับรวมไปถึงที่มุกดาหารมีการเตรียมรับมือน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนหลังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งนะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยรวมไปถึงที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับก็ทางรองผู้ว่าเชียงใหม่นะฮะแล้วก็มีทางในอำเภอฝางมีการลงพื้นที่ในการตรวจโครงการขุดลอกลำห้วยป้องกันอุทกภัยพื้นที่ของอบต.โป่งน้ำร้อนอำเภอฝางนะครับทั้งหมดนี้นะฮะคือสถานการณ์จังหวัดที่มีความเสี่ยงของฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำอาจจะล้นตลิ่งในช่วงวันถึง2วันนี้ด้วยนะครับ
0: ส่วนที่เพชรบูรณ์เมื่อวานนี้ก็ปภ.ส่งเซอร์บอร์ดแคสต์ไปแจ้งเตือนเหมือนกันนะคะซึ่งก็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพื้นที่ริมคลองลำน้ำนะคะที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงโดยแจ้งเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลนาซำตำบลหินฮาวและอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วที่แพร่ปภ.ก็ร่วมมือกับผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์ให้ประชาชนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่รับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันสั่งยกของขึ้นที่สูงนะคะนี่เป็นภาพรวมส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วในส่วนของการติดตามสถานการณ์นั้นทางเหนือนะคะน้ำเริ่มทรงตัวมีแนวโน้มลดลงแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะทางด้านอาจารย์สรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตท่านก็บอกว่าย้ำไปถึงพี่น้องประชาชนและท้องถิ่นให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกช่วงตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ครับผมตั้งแต่วันอาทิตย์นี้นะครับช่วงนี้นะฮะในครึ่งชั่วโมงแรกเรานำเสนอเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก
0: ็
1: พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังตีคอร้องข่าวซึ่งก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจของท่านนายกแล้วก็ทีมคณะที่ไปเยือนนิวซีแลนด์ด้วยรวมไปถึงนะฮะเรื่องของรถยนต์ใช้แล้วนะครับที่ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกได้มีการแนะนำประชาชนให้ตรวจสอบด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังตีคอร้องข่าวแล้วกลับไปอยู่กับรายการข่าวยามเช้าในช่วง 6:50 นครับ
0: ค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองรองข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีลุยงานต่อที่นิวซีแลนด์พร้อมเริ่มภารกิจทันทีพบภาคเอกชนหารือผู้นำเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างประโยชน์กลับสู่คนไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์โดยมีนางเพนนีซิมมอนส์รัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีนิวซีแลนด์เป็นผู้มาต้อนรับโดยในช่วงเย็นนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนนิวซีแลนด์เพื่อหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศครับสำหรับวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ในช่วงเช้านั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ก่อนเข้าร่วมการหารือกลุ่มเล็กกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมแถลงข่าวก่อนที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาและในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ผู้ผลิตอากาศยานของนิวซีแลนด์เพื่อศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการบินและแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติต่อยอดเศรษฐกิจสร้างประโยชน์แก่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุม4สาขาสำคัญอันได้แก่1การเมืองและความมั่นคงทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมข้ามชาติประการที่2เศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมโดยจะขยายการค้าและการลงทุน2ทางด้วยกันพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสาขาที่3คือวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพและสาขาที่4คือความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียน ACMEX หุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญ2ฉบับอันได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงิน และแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือเทฟต้าขยายการค้าและการลงทุนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นแหละครับว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยโดยรัฐบาลได้ปักหลักซิงเกิลคอมมานด์คุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงระดม6กระทรวงเร่งอพยพช่วยเหลือพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูทันทีหลังจากน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดน่านซึ่งยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่สถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดน่านและตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์ปักหลักติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพพร้อมระดม6กระทรวงประกอบไปด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเกษตรกรแรงงานไปจนถึงการซ่อมบ้านและเครื่องมือทำกินหลังน้ำลดครับทีนี้การตั้งซิงเกิลคอมมานด์ทำให้การรับมือสถานการณ์ในจังหวัดน่านมีจุดบัญชาการร่วมที่สามารถติดตามข้อมูลและสั่งการได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้การแจ้งเตือนการอพยพและการจัดสรรกำลังและเครื่องมือไปยังพื้นที่เสี่ยงเป็นไปอย่างรวดเร็วครับซึ่งทางรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะระดับน้ำในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและอพยพไปยังจุดปลอดภัยเมื่อได้รับการแจ้งเตือนขณะเดียวกันก็ได้เตรียมกำลังเครื่องมือและมาตรการฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายสามารถเข้าสำรวจความเสียหายเยียวยาและฟื้นฟูบ้านเรือนอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การตรวจเต็นท์รถมือสองกลางกรุงคุมฉลากใบเสร็จสัญญาชู40ยกเลิกสัญญาดับฝันเต็นท์รถหัวหมอต่างๆกรอไมปิดข้อมูลรถโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจเต็นท์รถมือสองกลางกรุงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วย่านถนนรัชดาภิเษกท่าพระเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโดยรถมือสองคือทางเลือกของคนที่อยากมีรถหรือมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการประกอบอาชีพแต่ยังไม่พร้อมจ่ายราคารถป้ายแดงซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งที่กลุ่มผู้บริโภคจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากการปิดบังข้อมูลหรือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นแล้วจึงกำหนดให้การกำกับดูแลธุรกิจนี้เป็นภารกิจเชิงรุกของทางสคบและสั่งการให้ลงพื้นที่ตรวจถึงหน้าร้านพร้อมประสานกรมการปกครองตรวจใบอนุญาตค้าของเก่าและกรมการขนส่งทางบกตรวจสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ควบคู่กันไปด้วยทีนี้การตรวจในครั้งนี้ก็เน้นตรวจ3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือฉลากที่แสดงไว้ที่ตัวรถหลักฐานการรับเงินและสัญญาขายรถยนต์ใช้แล้วซึ่งเป็นจุดที่ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบมากที่สุดแล้วครับโดยเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่สคบมากที่สุด3อันดับแรกนั่นก็คือจ่ายเงินจองหรือเงินมัดจำไปแล้วขอคืนไม่ได้นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2คือแก้ไขเลขใหม่หรือที่เรียกกันติดปากว่ากรอใหม่และเรื่องที่3เรื่องของข้อมูลรถมันไม่ตรงกับเล่มทะเบียนจนโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ครับ ในส่วนของบทลงโทษนั้นกรณีไม่มีฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องก็ผิดตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินและสัญญาอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับพร้อมได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนที่จะซื้อรถมือ2ก็ขอดูใบอนุญาตค้าของเก่าและใบทะเบียนพาณิชย์ของร้านกันเสียด้วยและอย่าลืมอ่านฉลากบนตัวรถแล้วเทียบกับเล่มทะเบียนให้มันตรงกันโดยเฉพาะเลขตัวรถเลขเครื่องยนต์และเลขใหม่แล้วก็ยังมีให้ขอลองขับทุกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมอ่านสัญญาให้ครบทุกบรรทัดก่อนเซ็นและที่สำคัญทุกครั้งที่จ่ายเงินต้องได้หลักฐานการรับเงินกลับมาทุกครั้งหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันOCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องไปกันที่การสำรวจน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมที่จังหวัดน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อด้วยการหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่20สิงหาคม2569โดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเพราะเมื่อน้ำลดและประชาชนเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาคือสิ่งจำเป็นที่ต้องพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดแล้วครับหลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือและประสานการทำงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมกันด้วยแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำอีกว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดเราต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีและนี่แหละครับคือแนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านกระทรวงพาณิชย์เขาก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันโดยกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในจังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุข

0: จักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดไปติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาที่เป็นธรรมรวมทั้งได้กำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดครับในขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศไทยก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีทันใดหากเกิดผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจากปี1991สู่ปี2026ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพมาร่วมกันหน่อยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกและแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้ประทับใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2026หรือ2569นี่แหละครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: 6นาฬิกา49นาทีต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคองรองข่าวครับผม
1: ค่ะหลายท่านชอบมากเลยขอบคุณมากๆค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยี่ยมชัดเจนครับตีคองรองข่าวจากพี่สุนทรค่ะพี่พิธีนันบอกว่ากาฬสินธุ์ตอนนี้ฝนตกมา3วันแล้ว
0: โอ้โห
1: นะจันทบุรี26องศากบิลบุรีปราจีนวังท่าช้างจากพี่สุวรรณก็ติดตามอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอำเภอชัยประการเชียงใหม่ฝนกำลังตกครับพ
0: ี่
1: สายันตอนนี้นะคะหลายๆที
0: ่ได้ตีให้ท่วมกันแล้วกันนะ
1: คะเน
0: า
1: ะ
0: กรุงเทพก็ตกมาน่าจะตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันแล้วนะฮ
1: ะ
0: เมื่อวานก็เริ่มจะซาซาแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ป้าวันดีบอกว่าวันนี้น้องพีอ่านข่าวสุภาพนุ่มนวลสุดยอดค่ะ
0: ชื่นชม
1: สุดยอดขอบคุณมากนะคะติดตามกันหลากหลายนะคะนอกจากกำลังใจให้กับพี่น้องชาวหน้าแล้วพวกเราเองนะคะทีมกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอส่งกำลังใจให้กับทีมสวทน่านทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะที่แม้จะเป็นผู้ประสบภัยแต่ยังปฏิบัติหน้าที่นะ
0: ครับ
1: หลายๆท่านนะคะแจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นทีมเบื้องหลังบ้านให้กับทางผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่ในการแถลงข่าวการลงพื้นที่ต่างๆพร้อมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะ เราบอกไม่หมดอ่ะเนาะไหนจะทีมกู้ภัยไหนจะอาสาต่างๆโอ้โหเข้าไปเยอะมากจากจังหวัดต่างๆเข้าไปช่วยเหลือกันนะคะซึ่งสวทน่านก็ยังออกอากาศต่อเนื่องนะคะย้ายไปจัดที่อบจ.น่านฟังกันได้นะคะ FM 94.75 MHz แล้วก็ทางเพจ Facebook สวทน่านกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านด้วย
0: ครับ
1: อัปเดตกันตลอดคนตามแสนสี่นะคะ140,000กว่าคนนะคะตามกันนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของพื้นที่น่านก็ยังคงมีการติดตามหลากหลายหน่วยงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะอย่างอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายพิชิตหุ่นสิริก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเร่งด่วนคือเส้นทางเนี่ยนะคะมีหลายเส้นทางที่ยังสัญจรไม่ได้ก็มีการให้ข้อมูลแล้วก็กำชับหน่วยงานในสังกัดให้เฝ้าระวังแล้วก็จุดไหนที่ซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมหลังน้ำลดนี่แหละก็จะเปิดทางการจราจร

0: ตอนให้พี่น้องประชาชนการรถไฟก็เช่นกันค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำป่าและหลากเฝ้าระวังเส้นทางเดินรถ24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดทีมเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆเข้าไปนะคะอย่างเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็เข้าไปช่วยเหลือพื้นที่พี่น้องในจังหวัดน่านไปช่วยสัตว์เลี้ยงด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบางส่วนสัตว์เลี้ยงก็ได้รับผลกระทบนะคะโรงพยาบาลน่านค่ะประกาศปรับบริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปโรงพยาบาลสนามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านถ้าพี่น้องประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ0981259470 0981259470หรือ0547-19,000 นะคะจำกันง่ายๆแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนทางด้านกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานท่านก็ประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์ทุกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มผ่านระบบออนไลน์นะคะมีนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขค่ะออก7ข้อสั่งการถึงหน่วยงานในภาคเหนือและภาคอีสานรับมืออุทกภัยให้ดูแลประชาชนได้ต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินมีข้อสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานออกมานะคะ7ข้อด้วยกันข้อแรกค่ะให้ติดตามการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ2เตรียมความพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ที่ใช้ออกซิเจนผู้ป่วยฟอกไตหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดผู้สูงอายุและผู้พิการโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงสูงและเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ปลอดภัยโดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อ3ค่ะตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายให้ถูกต้องและครบถ้วน4โรงพยาบาลน่านให้เตรียมความพร้อมจัดบริการตามลำดับความสำคัญและเร่งด่วนและจัดโรงพยาบาลสนามเป็นพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยสำรองพร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนทราบระบบบริการ 5. จัดเส้นทาง EMS Refer ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 6. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงให้พร้อมรับผู้อพยพพร้อมทั้งเตรียมยาและเวชภัณฑ์ในการดูแลและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตนะคะและ7ค่ะเตรียมทีมการแพทย์และสาธารณสุขยาเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับปฏิบัติงานด้วยค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะมาดูกันที่เรื่องราวอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับในรอบวันที่ผ่านมากันบ้างนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยทางที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับมีการเปิดเผยนะฮะถึงความคืบหน้าปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่เพิ่งมีไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเพื่อจะปราบปรามขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูนะครับในพื้นที่เขตดินแดงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางผอ.เขตดินแดงนะครับได้มีการลงนามในคำสั่งให้ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายนะครับมีผลตั้งแต่วันพุธที่19สิงหาคมที่ผ่านมาครับจากการสืบสวนพบว่าลูกจ้างประจำรายดังกล่าวมีพฤติการร่วมมือกับนายหน้าโดยเอื้อประโยชน์ให้มีการนำชื่อของกลุ่มคนต่างด้าวแจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านพักอาศัยบริเวณแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตนเองพร้อมช่วยประสานงานด้านเอกสารย้ายเข้าเพื่อนำไปสวมสิทธิ์ในการทำบัตรสีชมพูเบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อหากระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ก็เป็นการขยายผลเพิ่มเติมนะฮะจากกรณีของ18สิงหาคมหรือว่าวันอังคารที่ผ่านมาที่มีคำสั่งให้ข้าราชการฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเนี่ย3รายในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็เพิ่มอีก1รายนะครับพูดถึงในเรื่องของการสวมสิทธิ์ต่างๆนะครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอการเพิ่มเติมก็คือทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานในการรับหนังสือร้องเรียนและร่วมกันหารือกับนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือว่าเตอาชีวะพร้อมตัวแทนกลุ่มไทยไม่ทนที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยกรณีครับปัญหาชาวต่างชาติประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและใช้นอมินีแย่งอาชีพคนไทยพื้นที่ก็คือเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีครับและรวมไปถึงหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคใต้ด้วยนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ดำเนินการกวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมกระทรวงมหาดไทยในหลากหลายมิติทั้งเรื่องการปราบปรามธุรกิจนอมินีแรงงานต่างด้าวการสวมสิทธิ์แจ้งเกิด และการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในเชิงอ้อมนะครับอาทิห้วยขวางโมเดลโดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจสอบรวมถึงกรณีที่จังหวัดภูเก็ตอำเภอเกาะพังงันอำเภอเกาะสมุยและที่จังหวัดสกลนครเพื่อมีการดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนะครับทั้งนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวขอบคุณกลุ่มไทยไม่ทนที่ร่วมกันนำเบาะแสมอบให้แก่ทางราชการข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนเน้นย้ำว่าจะไม่ละเว้นนะฮะแล้วก็จะคุ้มครองสิทธิ์และโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยโดยสามารถส่งข้อมูลเบาะแสการกระทำผิดนะครับแล้วก็การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ที่มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐได้มายังศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับ
0: ค่ะยังมีอีกหลายข่าวรออยู่นะคะภาค7นาฬิกาจะได้มาอัปเดตกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครูเหลือร้อยละ 3.5 ต่อปีเพื่อจะช่วยลดภาระหนี้ด้วยนะคะขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดอาคาร9ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service นะคะที่ด้านหน้าสำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไปใช้บริการได้ตามวันเวลาราชการค่ะ
1: ครับผม 6:58 นวันนี้พี่น้อยชัยศิลป์ผมพฤทธิ์และพี่สายชนนะครับต้องลาไปก่อนกลับมารับฟังรายการข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:07 นวันนี้ลาไปแล้วขอพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยาม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลใช้ระบบ Single Command บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือขณะที่จิสดาเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐยืนยันสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026กุลวุฒิวิทิศสารพร้อมด้วยพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลใช้ระบบ Single Command บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือสั่งเตรียมพร้อมฉุกเฉินขณะที่สถานการณ์น้ำจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเตรียมฟื้นฟูและทำความสะอาด
2: นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักพื้นที่จังหวัดอื่นในภาคเหนือด้วยโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์สื่อสารข้อมูลความช่วยเหลือจากจุดเดียวเพื่อให้ประชาชนไม่สับสนหากเกิด